0: มามีลูกกันมากยิ่งขึ้นนะโดยกำหนดให้ปี2030นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าเป็น final opportunity to reverse the trend นะ
1: คะ
0: ก็คือพยายามที่จะปรับตัวเลขอัตราการเกิดเนี่ยให้มันขยับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ตันเตี้ยเร่ดินมาต่อเนื่องกัน45ปีไม่น่าเชื่อเลยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจนี่แหละนะคะแล้วก็ประชากรสูงวัยตอนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงนะคะมีอิสระในการเลือกมากยิ่งขึ้น
1: ก็ไม่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกตอนนี้กำลังอาจจะยังแบบสนุกกับการทำงาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จากการสำรวจของสหประชาชาตินะคะที่ทำขึ้นในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็พบว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดนะแล้วก็มีอัตราของจำนวนประชากรเด็กเนี่ยต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะนะในจำนวนประเทศ38ประเทศนะคะที่มีประชากรต่ำกว่า40ล้านคนค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องของเด็กเกิดใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: แพ้ว่าก็หลายประเทศนะบ้านเราก็มาเราก็น้อยลงไหมนะ
0: ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญที่สุด
1: สำคัญที่ทำให้คนเหมือนตัดสินใจว่ายังไม่มีเพราะว่าห่วงในเรื่องของอนาคตจะดูแลได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่าการเรียนค่าการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมมันไม่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้หลายคนคอนเซิร์น
0: หลายสัปดาห์ที่ได้พูดคุยกับคุณคริสเตียนฮานจากสิงคโปร์ก็บอกเช่นกันว่าสิงคโปร์ก็เผชิญปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งจะฟีฟ่าแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของค่าตั๋วนะคะปีนี้ค่ะฟีฟ่าเขาใช้ระบบ Dynamic Pricing เป็นครั้งแรกในการจัดนะคะก็ค่าตั๋วเนี่ยดันทะลุไปนะคะอยู่ที่ประมาณเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 134,000 บาทซึ่งก็โดนแฟนบอลเนี่ยประนามครั้งใหญ่ว่าแบบโอ้โหคุณทำออกมาได้ยังไงราคาแบบนี้มันเป็นการทรยศคนดูชัดๆ นะคะ เขาบอกว่าฟีฟ่าตัดสินใจใช้ระบบกำหนดราคาที่เรียกว่า Dynamic Pricing ก็คือเป็นยังไงล่ะมันไม่ฟิกราคา พี่เจก็คือปรับเปลี่ยนไปตามอุปสงค
0: ์
1: คุณต้องการเยอะ
0: ต้องการเยอะตั๋วก็แพง
1: ใช่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะคะส่งผลให้ราคาตั๋วเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกคนมองว่านี่มันเป็นการขูดรีดนะคะโดยฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันที่10มิถุนายนบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องแบบตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถูกบดบังด้วยกระแสความไม่พอใจของแฟนบอลนะคะเขาบอกว่าโดยราคาสูงที่สุดนะคะอย่างในรอบแบ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทสำหรับนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐพบกับปารากวัยที่ลอสแองเจลิสเนี่ยแล้วก็จำนวนตั๋วเนี่ยนะคะมีราคาราว 60,000 บาทเลยทีเดียวในรอบนัดเปิดสนามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางนี้เนี่ยตั๋วยังเปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของ FIFA ในส่วนการขายช่วงท้ายหลังเปิดขายเป็นล็อตๆตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าตั๋วถูกที่สุดจะอยู่ที่ 10,000 กว่าบาท 12,000 กว่าบาทแต่ว่าพอยิ่งใกล้เวลาการแข่งขันนัดสำคัญ2ครั้งปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนจองตั๋วเครื่องบิน นะคะเขาก็เลยบอกว่าหรือแม้กระทั่งประเภทที่นั่งเขาบอกว่าประเภทที่นั่งเขาจะมีอย่างเป็นแคตเกอรี่1แพงสุดไปจนถึงแคตเกอรี่4ที่ถูกที่สุดแต่ความผิดปกติด้านราคาเนี่ยเช่นบางทีเนี่ยไอ้ตั๋วที่มันถูกที่สุดก็อาจจะแพงที่สุดก็ได้ถ้าคุณไปจองใกล้ๆวันราคาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรอบรองชนะเลิศเนี่ยตั๋วตอนนี้แตะเข้าไปที่300,000กว่าบาท360,000บาท
0: คุณพระช่วย
1: แพงมากเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดแฟนบอลยินดีเขาก็บอกว่าตอนนี้ตั๋วแพงแล้วก็แฟนบอลที่ยินดีจ่ายก็ยังสามารถซื้อตั๋วได
0: ้
1: นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องดูแมตช์แหละนะคะตอนนี้ตั๋วก็คือ300,000กว่าบาทแล้วก็รีเซลเองถ้าตั๋วรีเซลเขาก็บอกว่าที่น่าตกใจกว่านั้นในตลาดรีเซลของฟีฟ่าเองเนี่ยเขามีการนำเอาตั๋วรอบชิงชนะเลิศวันที่19เนี่ยมาประกาศขายแล้วประกาศขายในเว็บแทนที่จะถูกแพงขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าฟีฟ่าจะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยทุกอัตรา 30% นะคะดูโหดร้ายแต่ว่าทางฟีฟ่าเขาก็ออกมาบอกอยู่นะคะว่าเขามีเหตุผลนะคะคือเขายอมรับในเบื้องต้นว่าโอเคจะทบทวนกลยุทธ์ใหม่ในปี2030แต่เขาก็บอกว่าที่ตั้งตั๋วราคาแบบนี้เนี่ยมันคือการป้องปกป้องนโยบายราคาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะนำรายได้ไปสนับสนุนวงการฟุตบอลในประเทศต่าง
0: ๆ
1: นะคะเขาก็บอกว่าจะถูกเงินที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลงทุนในวงการฟุตบอลผ่านโครงการ FIFA Forward ค่ะ

0: รีดไถถ้าสมมติว่าคนอยากจะไป
1: ในสภาวะที่โลกเป็นแบบนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีภาวะสงครามแบบนี้ทุกคนเอ้าแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะคือคนรวยอ่ะยังไงเขาก็มีปัญญาจ่าย
0: ใช่ไหมมันก็จะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะคะ
1: ช่องว่างของโลกมันกว้างเหลือเกินนะคะเอามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องสุขอนามัยโลกกันบ้างนะคะมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยทีเดียวอย่างเช่น CNN BBC นะฮะ Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo a public health emergency of international concern ค่ะนะคะตอนนี้สหประชาชาตินะคะประกาศนะคะขออภัยไม่ใช่สหประชาชาติองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะฮะประกาศวิกฤตไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มันพบยากแล้วก็ไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียารักษาเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันไวรัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์บันดิบูโยนะคะแตกต่างไปจากการระบาดของสายพันธุ์ซาอีในอดีตที่ตอนนี้มีวัคซีนควบคุมแล้วก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะเอาละค่ะ
0: จอยอีโบลาที่มาจากลิงสมัยก่อนตาย
1: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเก็บตกที่ประชุมสุดยอดทรัมป์สีจากอาจารย์ภากรกัตทลีประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนด้วยค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุดานและ
0: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัตทลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นสองผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจค่ะ
4: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะผมใช้คำว่าแข็งก้าวกันนะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเสื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างเอื้อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเสื่อสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดอ่อนอย่างเสื่อไต้หวันเนา
1: ะ
4: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนนะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเพื่อญี่ปุ่นเนี่ย

0: ก็ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยโดนทําก็จะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วคือเปิดเผยออกมาอย่างสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ําว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาชนก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือบไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีจิ้นผิงได้เคยกล่าวไว้ตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่หลายคนก็นะครับเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับทูนซิติดิสนะอันนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนะครับ2,500ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นนะมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีเพียงก็เตือนนะครับโดนก็ทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะเคลือซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารค่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได
1: ้
0: ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับเกาหลีใต้คือนะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโมเมนตัมการคุยของนะผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มือค่ำเราเห็นว่าในมือค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับสิบนะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะครับรัฐบาลนะครับจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับซีโอนะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่โต๊ะรองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะครับกลุ่มบางเหียนนั่นแหละนะครับต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ2-3ปีมานี้นะครับอีกคนนึงครับเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดิวการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคลลูบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือแล้วฮือฮาด้วยกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคลลูบิโอนะครับโดนเผื่อความบาดในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรับจีนนั่นแหละนะครับที่มีการเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโคลูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูมากนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะพูดของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกล้าวต่อจีนนะครับอย่างรูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามาตั้งใจที่จะทำให้เกิดการนะเจรจาได้จริงๆเหมือนที่จีนได้นะครับแสดงนะจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานไปควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเถื่อสะใภ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับว่าเนี่ยโดนนะครับสีจิ้นผิงให้ความสำคัญกับทรัมป์อย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ย โดยการให้ลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นะครับรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนักเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้งสองประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่3เนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะนะครับ CEO ในกลุ่มนะครับเทคโนโลยีนะครับยานยนต์นะครับแล้วก็การนะครับเครือผลิตซึ่งต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับเป็นโต๊ะที่ทางจีนเองให้ความสำคัญที่จะดีลด้วยอย่างเช่นมีอะไรบ้างครับอีลอนมัสก์แห่ง Tesla นะครับทิมคุกแห่ง Apple นะครับเจนเซ่นหัวของ Nvidia และอันนึงที่ฮือฮามากเลยคือนะครับทางฝั่งจีนนะครับโจกุนเซยนะครับซึ่งนะต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากุมนะบังเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอนะครับเลนนะเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วโต๊ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้นำในนะครับทางด้านนะครับการเงินนะครับผมในกลุ่มผู้นําในส่วนของทางด้านนะครับการบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่ผมเราได้เห็นว่าเขาก็เรียงลำดับว่าอะไรสำคัญกับจีนอย่างมากในตอนนี้แล้วก็อเมริกาคือในด้านของ AI นะครับนั้นเป็นหลักเลย อาหารก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสีเลี่ยมผิงนี่ละเอียดนะเพราะว่าอาหารอันแน่นอนไปเยือนปักกิ่งก็ต้องมีอะไรครับเผื่อเปิดจิงเขายากนะครับเป็ดปักกิ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นเผื่อซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่อันที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างเอาใจโดนัลด์ทรั
1: ม
0: ป์นะนะครับเพราะมีอะไรครับซี่โครงครับผ
1: ม
0: นะครับมีนะครับซี่โครงเนื้อย่างนะครับผิวนอกนะกรอบนอกนะข้างในนะชุ่มฉ่ำนะเป็นเวลดันเพราะโดนัลด์ทรัมป์ครับชื่นชอบนะครับเผื่อสเต็กนะครับแบบเวลดันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นการนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับตะวันตกแล้วก็อาหารจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเวลาที่สีจิ้นผิงเขาจะมีการนำเสนออาหารนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนักสไตล์นะหัวหยางนะครับซึ่งเป็นนะครับอาหารที่นะครับกินแบบนะครับรสชาติแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นอาหารแบบจีนนะครับชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโดนเราทำมาค่อนข้างเอาใจพอสมควรอันนี้ก็ต้องตรงนี้และแต่ในมุมของสีจิ้นผิงเขาอาจจะมองว่าเขาก็ต่างตอบแทนไงเพราะย้อนกลับไปใน2017ที่สีจิ้นผิงเองก็เดินทางไปเยือนนะครับมาอาราโก้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จัดนะครับนิวยอร์กนะครับสตรีทนะครับแบบไดเอทให้กับสีจิ้นผิงนะครับผมก็เลยนะครับมีการนะครับมองกันว่าสีจิ้นผิงเองก็อาจจะจดจำนะครับเมนูนั้นได้นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เหมือนกับในวันที่นะ15ที่สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับชวนโดนัลด์ทรัมป์นะครับไปคุยกันแบบส่วนตัวที่นะครับจงหนานไห่นะครับสีจิ้นผิงก็บอกว่าที่ผมนับชวนคุณมาที่นี่นะครับซึ่งนะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพิเศษนะครับน้อยคนที่จะได้ไปเยือนนะครับนอกจากนะมีเผื่อมีปูตินมีอะไรเงี้ยนะครับสีจิ้นผิงเผื่อบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ผมไปนะครับที่มาอาราโก้คุณดูแลอย่างดีผมก็ต้องตอบแทนคุณในตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในสายตาคนจีนนะคะเขามองการมาของทรัมป์ในวันนี้นะต่างไปจากทรัมป์ในยุคที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่สองที่แบบว่าบีบจีนอย่างหนักเรื่องการค้ายังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้นะครับอย่างที่ผมได้นะครับนำเรียนไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนมาและนะครับระหว่างมาเผื่อไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับคนจีนนี่เหมือนกันนะครับนะคนจีนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับบอกว่าเออดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะควบคุมอารมณ์นะครับตนเองนะครับได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นะคนจีนนะครับจะมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะขึ้นลงนะครับตาที่เขาจะกล่าวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยดูโพยหรอกนะครับก็เป็นไปตามอารมณ
1: ์
0: นะครับนะแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะครับในค่ำคืนนะครับ14นะครับผมจะเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเอ่ยสมทรพจน์มากเลยนะครับมีการนะครับดูนะครับโพยนะครับเพราะว่าเขานะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนด้วยนะนะครับนะเขามีการนะพูดถึงอะไรรู้ไหมครับว่านะครับมหาลัยนะชิงหัวที่สีจิ้นผิงนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับทางอเมริกาก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมหาลัยแห่งนี้ขึ้นนะนะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเขานะพูดผิดก็จะมีปัญหาโดยทันทีถูกไหมเราเห็นเลยว่านะครับโดยทำนับเตรียมตัวมาอย่างดีและคนจีนนะครับก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในครั้งนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีจุดประสงค์ที่จะมาดี

0: กับจีนให้จีนรับซื้อสินค้าจากอเมริกานะครับน
1: ะ
0: ครับคือไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าจะนะครับธุรกิจของอเมริกายังคงสามารถทำในจีนนะต่อไปได้นะครับอย่าง Nvidia ดังนั้นเนี่ยนะคนจีนก็เลยคอมเมนต์กันว่าก็ไม่แปลกหรอกก็เขาต้องการจะมาคุยดีลกับเรานี่ก็เป็นพ่อค้ายังไงเขาก็ต้องมาคุยดีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนะก็บอกว่าโดยการที่มาในครั้งนี้นะครับจีนก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะแล้วคนจีนนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ในเชิงประชานิยมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่แบบกล้าวมากๆเลยเนี่ยก็ยังนะครับมานะครับสานมิตรกับจีนดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจีนคือนัมเบอร์วันอันนี้คือมุมมองของคนจีนนับในคอมเมนต์ของเขานะนับและอีกหลายคนก็บอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเป็นคู่แข่งที่คุยรู้เรื่องมากขึ้นนะนับและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไห
1: ม
0: นะครับผมคือนะครับไม่อยากได้แล้วพวกกำแพงเลยนะเพราะว่าคนจีนหลายคนเมื่อปีแล้วโอ้โหนะครับคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยว่าเฮ้ยจัดดีลการค้าก็ดีไปดิคือจะมาตั้งกำแพงภาษีอะไรขนาดนี้คือมันเจ็บตัวกันทั้งคู่นะนู่นนี่นั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยคนจีนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้คือมันก็ดีนะนะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นในมุมมองของชาวจีนนะคะ
0: แล้วสีจิ้นผิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะแล้วสุดท้ายเหมือนจากที่อาจารย์ได้เห็นการประชุมสุดยอดตอนจบอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ใครจะดีลต่างๆใครเป็นผู้แชผู้แพ้ผู้ชนะไหมคะ
0: โอเคคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามความจริงนะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะดูได้หรอกนะครับว่าใครแพ้ใครนะครับชนะนะครับแบบชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือว่าสีจิ้นผิงก็ได้ภาพใหญ่ที่ใหญ่มากเลยนะครับคือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับต้องมันดิวด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็บอกว่านะครับชนะได้นะครับชัยชนะทำให้จีนนะสามารถซื้อสินค้าได้นะแต่รัฐบาลจีนก็มีการนัดแถลงออกมาแล้วว่าทั้งหมดที่ดิวด้วยเนี่ยคือดิวนะครับเบื้องต้นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตามสไตล์จีนครับนะครับก็แถลงออกมาว่ายังคงที่จะต้องเล่งนะครับทำให้นะครับสำเร็จต่อไปซึ่งก็มีนัยยะครับว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกันอีกจีนก็พร้อมที่จะถือไพ่ในส่วนของนะครับตั้งกำแพงด้วยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องยังตรงนะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าในเชิงแบบนัยยะนะครับในเชิงทางการนะครับทูตแหละนะทั้งคู่ก็ชนะแหละนะครับในมุมของนะตนเองแหละนะครับจีนก็ชนะในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับท่านก็เป็นตัวกลางของโลกจริงนะนะครับพอแม้แต่นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของอิหร่านต่างๆเนี่ยนะครับท่านไม่ได้กระโดดเข้าไปยุ่งเองนะนะครับแต่นะครับอเมริกาเนี่ยนะมาขอให้นะครับผมในการทำให้นะเกิดการนัดเจรจาพูดคุยได้นะครับแต่ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์ก็มองว่าเนี่ยนะครับจีนเองก็ต้องยอมซื้อสินค้าของอเมริกาวันนี้เป็นต้นครับ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าไม่ว่าจะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนฝั่งของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มโน้มเข้ามาหากันในบ้างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปดูต้นไม้ใหญ่2ต้นใช่ไหมคะที่โน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี่ยคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับตัดกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทำการบ้านมาอย่างดีนะครับมีการนะครับพูดถึงการนะครับเชื่อมโยงระหว่างนะครับมหาลัยนับชิงหัวนะครับที่ติดติดนะครับเรียนนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับจีนและอเมริกาที่มีอย่างยาวนานนั่งจริงแล้วโดนทำนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของนะครับของจีนด้วยนะนะครับว่าจริงแล้วนะครับของจีนเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับของคนจีนเองเนี่ยก็มีอยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับแม้แต่นะครับที่นะครับศาลอเมริกานะครับก็มีรูปนะครับสลักของจีนอยู
1: ่
0: ดังครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นที่ประทับใจของคนจีนเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังทุกฉบับนะคะยังคงพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวนะคะกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดถนนอโศกดินแดงนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถก็ทำให้ไปชนกับรถเมย์ที่จอดขวางอยู่บนถนนก็ได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะคะและกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบของการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างจากกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบกับการรถไฟถึงระเบียบดังกล่าวส่วนคนขับรถเมล์ที่จอดคร่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุประเด็นนี้ก็ต้องประชุมหารืออีกครั้งถึงแนวทางการแก้ไขความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้ความเคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะว่ายังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยนะคะว่านายสมยพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้ควบคุมตัวเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานและต้องเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนของหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ควบคุมตัวมาให้ปากคำก็ได้ปล่อยตัวกลับไปและจะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งหมดก็จะต้องนำคำให้การและพยานแวดล้อมทั้งหมดมารวบรวมพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกช่วงลำตัวส่วนล่างก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนสอบปากคำและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่ามีคลิปวิดีโอวงจรปิดปรากฏภาพพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟของการรถไฟกำลังยกธงแดงให้กับขบวนรถไฟคันเกิดเหตุ

0: ตอนเวลา 15:35 ยกค้างไว้เกือบ1นาทีก่อนจะเอาธงแดงลงจากนั้นรถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งมานะคะจากการสังเกตไม่ได้ลดระดับความเร็วจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่าพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟหลังจากเอาธงสีแดงลงก็ได้หันหลังให้กับฝั่งรถไฟที่วิ่งมาและหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพนักงานคนดังกล่าวมีที่ท่าทีตกใจมีการรายงานว่าการยกธงแดงเป็นสัญญาณว่าอันตรายมีรถกีดขวางรางขั้นตอนยกธงแดงก็จะทำหลังพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้วก็คาดอาจติดต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุสลดค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง1 ทุ่มค่ะทางด้านของผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ได้เปิดเผยอีกครั้งนะคะหลังจากนำนายอุเทนจอมคิรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถพนักงานแผงกั้นรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ให้อนัสสัญญาณหรือคนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่านายสมยพรสวนกูลคนขับรถไฟผลตรวจมีสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาขับเสพอีกข้อหาหนึ่งส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ค่ะแฉผขร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์ปอ.จ่อโดนด้วยสลดใจหนุ่มปริญญาโทเหยื่อตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคนขับรถไฟประมาททำผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสพร้อมพนักงานแผงกั้นคนยกธงเผยผขร.รถไฟแจ้งเพิ่มขับเสพหลังตรวจเลือดพบสารเสพติดในตัวส่วนคนขับรถปอที่ยังเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลส่อแววถูกแจ้งอีกคนผบ.ตร.ลั่นรถเมย์จอดคร่อมรางเข้าข่ายประมาทชัดชี้ไม่ควรทำย้ำต้องเข้มวินัยจราจรกรุงเทพขณะที่วงจรปิดเปิดภาพพนักงานกั้นยกธงแดงเตือนอันตรายนานนับนาทีแต่ขบวนสินค้าพุ่งชนสนั่นไม่ลดความเร็วสะเทือนใจญาติ8เหยื่อช่วยแห่ตรวจ DNA แน่นนิติเวศรู้ชื่อแล้ว2ศพหนึ่งในนั้นเป็นผู้จัดการหนุ่มปริญญาโทออสเตรเลียลูกผู้พิพากษาอีกรายเป็นสาวไทยวัย57 ปีเร่งตรวจ DNA คาดรู้ผลครบถ้วนอังคารนี้อนุทินรุตเยี่ยมผู้ป่วย ICU ที่คาเมเลียนสั่งขอสอมกรฟทเยียวยาเต็มที่วางมาตรการแก้ไขลดจุดตัดหรือขุดอุโมงค์เพจดังโพสต์ภาพประจานรถปอสีน้ำเงินยังจอดคร่อมรางรถไฟในจุดมรณะทั้งที่ผ่านแค่วันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาเสนอก็คือเป็นภาพขณะนายอุเทนจอมคีรีพนักงานแผงไม้กั้นยกธงแดงส่งสัญญาณอันตรายแต่รถไฟที่นายสมยพรสวนกูลขับมาไม่ลดความเร็วจนชนกับรถปอ206ล่าสุดก็แจ้งทั้งคู่ข้อหาประมาทและยังพบสารเสพติดในตัวนายสมยพรด้วยเป็นภาพพนักงานขับรถไฟนะคะที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของการรถไฟด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เรารายงานข่าวก็มีเพจ Railway Story ครับเรื่องราวบนหมอนไม้ก็โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่าไปไม่ได้ถอยไม่ได้เมย์ส้มสู้ชีวิตก็ยังคงมีรถเมย์นะครับที่จอดคล่อมเส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงรถยนต์หลายๆคันด้วยนะครับก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สุดทุกๆรูปแบบนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าสภาพจิตใจของ

0: ผู้ประสบเหตุทุกคนย่ำแย่มากรวมถึงพนักงานขับรถไฟและพนักงานขับรถโดยสารที่อยู่ในการโศกเศร้าและก็ร้องไห้ตลอดเวลาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นย้ำให้ขสมก.และรฟท.ดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และสูงสุดเนื่องจากผู้ประสบเหตุใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐส่วนในระยะยาวจะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยโดยอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือใช้วิธีการขุดอุโมงค์บริเวณจุดตัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยและกองทุนพ.ร.บ.เพื่อเร่งรัดจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตมีกรอบวงเงินชดเชยรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บมีค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก็ชี้แจงว่าสภาพร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้รุนแรงไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้จึงต้องใช้การตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับญาติเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็มีญาติมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวคาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดภายในวันที่19พฤษภาคมนี้ในขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้สูญหายครับเดินทางมาติดต่อจำนวนมากเช่นญาติของป้าเอี้ยงอายุ66ปีแม่บ้านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระบุว่าติดต่อป้าไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุและจำได้ว่าป้าขึ้นรถเมล์สายนี้โดยหวังว่าผลตรวจ DNA จะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัวทางนี้ก็มีมูลนิธิร่วมกตัญญูครับจะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับมีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนตายทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.เร่งเยียวยาสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจี้รัฐยกระดับป้องกันตำรวจแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟประมาททำผู้ให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บรอสอบเพิ่มเติมโชเฟอร์สาย206ญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์8ร่างบนรถเมย์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.รับผิดชอบเยียวยาครับ
1: ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดถึงประเด็นข้อกฎหมายตามพรบจราจรทางบกที่ห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ5เมตรรวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟว่าได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญโดยเฉพาะคู่ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่หรือไม้กั้นจะปิดลงหรือไม่ผู้ขับควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการที่รถเมย์เนี่ยจอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าอาจไม่ใช่เพียงเรื่องหมิ่นเมแต่การนำรถไปคร่อมบนรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะสามารถคาดการถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่หมายกั้นกับตำรวจจราจรในการเคลียร์เส้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าสั่งให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คุมหมายกั้นได้ประสานแจ้งตำรวจหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยกได้แจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่โดยมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจลดความสูญเสียลงได้ส่วนกรณีข้อสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะประมาณ500เมตรหรือไม่เข้าข่ายประมาทหรือไม่ผบ.ตร.บอกนะคะว่าต้องรอผลสอบสวน3ประเด็นหลักก็คือเรื่องระยะทางความเร็วและช่วงเวลารวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่และประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าคนขับรถเมย์เนี่ยมีความผิดหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นมองว่าเข้าข่ายความประมาทเพราะว่าการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายแม้ยังต้องรอการสอบสวน

0: ถอนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนแต่จากภาพวงจรปิดเห็นชัดว่ารถเมล์จอดอยู่บนรางขณะที่รถไฟก็วิ่งมาตามเส้นทางปกติค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหนูสั่งเยียวยาสูงสุดจี้รฟท.และขสมก.เร่งสอบข้อเท็จจริงเล็งลดจุดตัดทางรถไฟนายกรุดดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อคาใจทำไมไม่แจ้งเตือนมีรถคร่อมรางรถไฟอยู่รุดโรงพยาบาลคามิเลียนเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บยังนอนโรงพยาบาล6รายสั่งรฟท.และขสมก.เยียวยาสูงสุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดทางรถไฟคมนาคมสั่งรฟท.และขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงยกระดับมาตรการป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยผู้กำกับการมักกะสันแจ้งข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยรฟท.ให้รอผลสอบสวนชงครม.ยกเลิกจุดตัดถนนขสมก.ยันรับผิดชอบเต็มที่จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1,500,000 บาทค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของกรณีที่รัฐบาลได้จัดเวทีเมื่อวันก่อนนะคะที่พบกับเจ้าสัวแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่นะคะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับฟังในห้องประชุมค่ะซึ่งข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องก็สอดคล้องกับรัฐบาลกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แล้วแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลก็จะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมกับสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการที่รัฐบาลเปิดพื้นที่พูดคุยกับภาคธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงภาพการล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดร่วมแก้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพราะวันนี้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานและการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐเห็นปัญหาเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนักวิชาการหนุนรัฐบาลถกเจ้าสัวสอดรับโลกป่วนรัชดาย้ำอนุทินสั่งนำผลรับฟังเจ้าสัวเข้าครม.หวังเคาะผลให้เป็นรูปธรรมภายใน6เดือนพลอยทะเลดีดปากพิชัยยันใช้งบจัดเลี้ยงเหมาะสมนักวิชาการพาเรทเชียเผยเป็นนิมิตใหม่นำพาประเทศสู้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโพชี้ชาร์จประชาชนหวังนายกหนูเร่งลดค่าครองชีพค่ะ
1: ครับมาดูความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่า

0: ราชการกรุงเทพมหานครมีผลเย็นวันนี้ครับเพื่อบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายที่ต่างประเทศพร้อมกับประกาศเดินหน้าลงรับสมัครเลือกตั้งสมัยที่2ในนามอิสระครับนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันนี้ครับ18พฤษภาคมเวลา 17:00 น.สำหรับเหตุผลสำคัญเนื่องจากตนเองต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของแสนดีบุตรชายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้หมดวาระตามปกติในวันที่21พฤษภาคมโดยที่ตนเองอยู่ต่างประเทศจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนจึงตัดสินใจลาออกล่วงหน้าพร้อมกับประกาศลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ในนามอิสระทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหาเสียงนอกจากนี้นายชัชชาติยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าการลาออกจะทำให้ต้องแยกวันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.สิ้นเปลืองงบประมาณโดยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามเดิมเนื่องจากวันและวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวของคู่ท้าชิงครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวทหรือว่าบิ๊กหยมครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตนเองและทีมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมทีมรองผู้ว่าทีมสก.และเคาะนโยบายให้ตกผลึกโดยเตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่25พฤษภาคมนี้ส่วนจะลงในนามพรรคการเมืองหรือว่าในนามอิสระจะมีการหารือเพื่อสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้านี้ชัชชาติลาออกวันนี้ลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งกทม.ในนามอิสระปชน.ชี้เรื่องดีภูมิใจไทยเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญชัชชาติประกาศแล้วเตรียมลาออกผู้ว่ากทม5โมงเย็นวันนี้พร้อมลงเลือกตั้งต่อในนามอิสระยืนยันลาออกก่อนครบวาระไม่เป็นปัญหากับการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ
1: ส่วนเรื่องผลสำรวจคอร์รัปชันนะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะฟาดอนุทินและเฮงปรปักษ์ปราบโกงวิโรจน์คาใจจะฟ้องกกร.เปิดโกงนายกเล็งผล6เดือนข้อเสนอเจ้าสัวรุมฉะผู้นำส่งสัญญาณเพี้ยนวิโรจน์บ่นผิดหวังนายกและสุชาติแนวคิดปรปักษ์แก้คอร์รัปชันประกาศยืนเคียงข้างองค์กรต่อต้านทุจริตสมชายจี้รัฐเร่งปราบโกงชื่นชมภาคเอกชนกล้าหาญโฆษกรัฐบาลยันเร่งขับเคลื่อนตามข้อเสนอกลุ่มบิ๊ก CEO นายกจ่อนำเข้าครม.ออกเป็นแอคชั่นแพลนพร้อมผุดกร.อ.ขีดเส้นต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือนรองโฆษกรัฐบาลโต้ไอซ์ไม่เคยให้ท้ายคนผิดยันงบจัดเลี้ยงเจ้าสัวคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สมชายเตือนระวังวงจรอุบาทซ้ำรอยพักประชาชนเล็งชงร่างแก้รัฐธรรมนูญประกบร่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยชัดชาติร่วมซิตี้รันครั้งสุดท้ายย้ำชัดใบลาออกมีผล5โมงเย็น18พฤษภาคมโพชี้คนคาดหวังช่วยลดค่าครองชีพแต่ไม่หวังผลการทำงานรัฐบาลหนู2ค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของทหารพรานนะครับกองกำลังบูรพานำกำลังเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาหลังจากพบชาวบ้านและก็ทหารกัมพูชาเนี่ยนำรถไถรุกคล้ำแนวชายแดนเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ฝั่งไทยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: โคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้เข้าตรวจสอบบริเวณชายแดนบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังจากได้รับเหตุแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตรจากการตรวจสอบก็พบว่าจุดดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยฝั่งไทยอย่างชัดเจนและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานของไทยจึงได้นำกำลังเข้าเจรจาพร้อมกับเปิดเครื่อง GPS นะครับชี้พิกัดแนวเขตแดนให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU 43โดยผลการเจรจาเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับฟังและให้ชาวบ้านยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวทันทีจนกว่าข้อตกลงเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทางนี้กองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการรักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ว่าบรรยากาศที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายอำเภอเมืองเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนและนายฮ้อยจากทั้งในและต่างประเทศนะครับเช่นเวียดนาม

0: ขายในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลกับสถานการณ์ชายแดนที่เริ่มตึงเครียดเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็มีข่าวลือเรื่องของการยั่วยุและก็มีการยิงปืนขู่จากฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านบางส่วนจึงตัดสินใจนำวัวควายที่เป็นทรัพย์สินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อเตรียมสำรองไว้นะครับสำหรับใช้ในยามวิกฤตเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะกันอีกนอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยทำนาอยู่ติดแนวชายแดนจำเป็นต้องทิ้งไร่นาหันมาประกอบอาชีพอื่นชั่วคราวเนื่องจากกลัวเรื่องของระเบิดตกค้างและกลัวจะถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับทหารบุกไล่พ้นเส้นแดงแฉเลขเขมรให้ชาวบ้านมาทำเกษตรฝ่าฝืน MOU 43ชัดเจนทหารกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างควบคู่ประสานกับแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ครับ
1: คดีที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนจีน14คนขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบบุคคลต่างด้าวเป็นชายชาวจีน5คนและคนไทยที่ขับรถนำพา1คนส่วนที่เหลืออีก9คนไม่พบตัวค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ4นายดาบแก๊งรีดชาวจีนอุ้มเรียกค่าไถ่ขังในบ้าน5คนขอหัวละ 300,000 รวบ4นายดาบและพลเรือนอีก1คนตั้งแก๊งรีดเงินชาวจีนหลังจับกุมกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองแล้วไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนใส่กุญแจมือขังไว้ที่บ้านในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเรียกเงินคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนส่งไลน์ขอความช่วยเหลือที่สถานทูตจีนจนเรื่องแดงถูกจับยกแก๊งให้การสะท้อนมีตำรวจอีก2นายยังหลบหนีขณะที่ผู้การสระแก้วเผยมีคำสั่งด่วนให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีและขยายผลหาเครือข่ายค่ะ
0: ครับมาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่อแววปะทุรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณแข็งกร้าวขู่พร้อมอนุมัติเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่โครงสร้างพื้นฐานและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าหากไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพโดยเร็วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกมาประณามมาตรการควบคุมน่านน้ำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันนะครับว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และยากลำบากอย่างที่สุดเนื่องจากกรอบเวลาในการเจรจาสันติภาพใกล้จะหมดลงแล้วโดยสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาเปิดฉากระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้สั่งการให้กองทัพเรือเตรียมตรวจสอบและสกัดกั้นเรือพาณิชย์ทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านโดยก่อนหน้านี้สหรัฐยื่นข้อเสนอ14ข้อให้กับอิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีแต่ว่าอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องโต้กับสหรัฐให้จ่ายค่าปฏิบัติการปฏิกรรมสงครามซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมได้เช่นเดียวกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากอิหร่านนะครับก็ได้มีการอนุมัติแผนจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายใต้ระบบใหม่ที่ชื่อว่าฮอร์มุซเซฟเรือพาณิชย์ทุกลำจะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดและก็รับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่อิหร่านถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับมีพาดหัวในเดลีนิวส์ครับทรัมป์ห้าวไม่หยุดขู่อิหร่านดื้อโจมตีซ้ำร่างแผนเก็บค่าผ่านใหม่เรือพาณิชย์แล่นฮอร์มุซลำไหนพันฟรีดอมยิงยับครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสั่งสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100%นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานขุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปจับตาชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่ากทม.วันนี้เตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเมื่อเวลา 7:00 น.ที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนพารามในพระราชูปถัมภ์โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากวันนี้นายชัชชาติได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงานซิตี้รันในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว่าถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้ทั้งยังชี้แจงกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่โดยนายชัชชาติระบุว่าจะลาออกวันนี้เวลา 17:00 น.เพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งรักษาการแทนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียงและจะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันเพราะวาระห่างกันเพียง3วันจึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดคือ28มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่น

0: ใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหเหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: รู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
8: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คุณกำลังฟังMCOT Radio 101.5

สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการเช้าชวนคุยนะคะรายงานตัวกันเช่นเคยค่ะ8นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง9นาฬิกาสำหรับชั่วโมงแรกนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟัง18พฤษภาคม2569นะคะวันนี้ก็เริ่มต้นเปิดภาคเรียนกันอย่างเป็นทางการทุกโรงเรียนแล้วนะคะก็คิดว่าหลายคนก็อาจจะยังคงอยู่บนรถกันสำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็มีบางจุดนะคะบางช่วงที่อาจจะมีการทำถนนบ้างอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังคิดว่าวันนี้รถก็น่าจะติดหนักแล้วก็สาหัสนะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะคะก็คือรถติดหลังจากที่น้องๆปิดภาคเรียนนะก็จะเบาบางลงมาหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนเริ่มมาแล้วด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความปลอดภัยใจร่มๆกันด้วยนะคะสำหรับช่วงของเช้าชวนคุยก็เจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เช่นเคยค่ะกับดีเจแจงโรจนาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันได้เหมือนเดิมช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ต้องติดตามแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานโอ้โหก็ตกเยอะเลยจริงๆช่วงนี้ฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยฝนค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เมื่อวานมีคุณผู้ฟังโทรมาที่อสมทภูเก็ตด้วยนะคะถามว่าฝนจะตกถึงเมื่อไหร่นะคะคือเห็นข้อมูลในเพจที่ลงเอาไว้นะคะก็ที่เตือนเนี่ยก็คือ14-18ใช่ไหมคะที่มีการประกาศเตือนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ฝนเนี่ยตกนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลก็คือฝั่งอันดามันที่เป็นด้านรับลมมรสุมนะคะเมื่อวานก็ดูข่าวจากกรมอุตุค่ะคุณผู้ฟังก็มีเตือนต่อด้วยนะคะเตือนต่อในช่วงของวันที่19จนถึง22พฤษภาคมอ่ะเพราะฉะนั้นก็รอบแรกก็คือยกแรกพอประกาศเข้าฝนปุ๊บใช่ไหมคะ14จนถึง18เนาะแล้วก็ยกต่อมาค่ะต่อเนื่องเลย19จนถึง22พฤษภาคมค่ะอุตุเตือนว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกของประเทศก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันของประเทศเมียนมาก็มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นด้วยแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็คลื่นลมค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตนะคะขึ้นไปก็จะมีคลื่นสูงได้ 2-3 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงได้มากกว่า3เมตรนะคะส่วนตั้งแต่ภูเก็ตลงไปกระบี่ตรังสตูลก็อาจจะน้อยกว่าอันดามันตอนบนนะคะคุณผู้ฟัง

เพราะฉะนั้นก็เตือนกันต่อนะคะไม่ต้องพักนะฝนต่อเนื่องกันไปเลยแล้วก็ช่วงนี้โอ้โหเห็นภาพข่าวก็เนื่องจากคลื่นลมแรงเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็มีข่าวด้วยนะคะมาแจ้งกันก็เดี๋ยวพักก่อนดีกว่านะคะในช่วงแรกฟังเงินเพลงกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามไล่เรียงประเด็นข่าวจากสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะก็มีเหตุที่ไร่เลกระบี่ก็มีเขาเรียกอะไรนักท่องเที่ยวนะพายคายักนะคะก็ตกเรือเหมือนกันส่วนที่จังหวัดภูเก็ตเราอ่ะก็มีคลื่นคือเขาเรียกอะไรลงเล่นน้ำทะเลนะคะแล้วก็จมหายไปกับคลื่นเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้เรือที่ออกท่องเที่ยวเพราะว่าบางแห่งอย่างซีมิลันเนี่ยเขาจะปิดฤดูการท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าก็จะมีหลายที่เขาก็ยังไม่ได้ปิดเพราะฉะนั้นเรือที่ไปท่องเที่ยวช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่2ค่ะวันนี้มีสกู๊ปนะคะจากทางสำนักข่าวไทยมาฝากกันด้วยก็ตามกันต่อประเด็นเรื่องของหาดฟรีดอมค่ะน้องจี๊ดเนี่ยเขาก็ทำเป็นสกู๊ปมาฝากกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะคะน้องจี๊ดเพลินพิษชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราก็ลงไปเปิดประเด็นในเรื่องของหาดฟรีดอมออยเหมือนกันนะคะจาก10ปีณตอนนั้นจนถึงตอนนี้แล้วก็ตั้งแต่ช่วงของนายกลงมานะคะหลายคนก็บอกว่าน่าจะจบนะคะแต่ว่ามันก็เป็นมหากาพย์มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีสรุปในช่วงที่2นะคะมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับเช้าเนี่ยติดตามกันได้เลยชั่วโมงแรกอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง9โมงนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนฟังเงินเพลงเพราะๆกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นข่าวสำหรับวันนี้กันค่ะ

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาคุยข่าวกันนะคะในเช้าชวนคุยค่ะช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังเราพูดถึงเรื่องของฝนตกหนักคลื่นลมแรงสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีเหตุสลดที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะทางนายตำรวจสภ.ท้ายเมืองพังงามาเล่นน้ำที่หาดในทอนของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จมหายไปในทะเล2วันนะคะล่าสุดเมื่อวานก็คือ17พฤษภาคมช่วงเช้าเนี่ยค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะของสภ.สาคูค่ะพันตำรวจตรีกรภูมิพศพงไพบูลย์นะรองสารวัตรสอบสวนได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะว่าพบศพชายถูกคลื่นเนี่ยซัดมาเกยที่ชายหาดในทอนใกล้กับศาลพ่อตาลาโตหมู่ที่4ตำบลสาคูค่ะก็พร้อมกับทางเจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชนะคะของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตแล้วก็มูลนิธิกุศลธรรมก็ไปตรวจสอบค่ะซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นชายหาดยาวเลยนะคะก็มีการปักธงแดงเอาไว้ช่วงเนี้ยทุกหาดก็จะขึ้นธงแดงเนื่องจากว่าเริ่มเข้าสู่มรสุมแล้วก็คลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงปรากฏว่าก็พบร่างผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชายสวมกางเกงว่ายน้ำสีดำเพียงตัวเดียวร่างกายก็ไม่ได้พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะคือเสียชีวิตมาแล้วนะไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงนะคะก็นำศพส่งที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเพื่อที่จะให้แพทย์ชันสูตรรายละเอียดนะคะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดค่ะคือจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็คือร้อยตำรวจเอกทพันประพบค่ะหรือผู้กองปอนนะคะอายุใน26ปีค่ะเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท้ายเมืองของจังหวัดพังงานะคะคือก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเย็นของวันที่15ค่ะทางผู้กองเนี่ยเขาก็ได้ลงไปเล่นน้ำนะคะบริเวณที่หาดในทอนแล้วก็ปรากฏว่าถูกคลื่นคือซัดจมหายไปในทะเลค่ะแล้วก็บีชการ์ดนะคะที่ประจำชายหาดก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยได้ทันท่วงทีนะคะเนื่องจากว่าคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็ค้นหากันอยู่2วันนะคะจนกระทั่งเช้าของเมื่อวานนี้ก็คือมาเจอร่างนะคะของผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้คลื่นลมแรงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการปักธงแดงนี่ก็คือห้ามฝ่าฝืนลงไปเล่นน้ำในทุกๆหาดเลยถ้าธงแดงปักนี่ก็คือห้ามเด็ดขาดเลยเราทุกปีก็มีเหตุเนี่ยทุกๆปีนะคะคุณผู้ฟังส่วนอีกเคสหนึ่งที่ไร่เลค่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีได้รับแจ้งเหตุเป็นเรือคายักเนี่ยล่มบริเวณอ่าวไร่เลค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะคือนักท่องเที่ยว2คนเนี่ยเขาเช่าเรือคายักแล้วก็ไปพายที่บริเวณอ่าวไร่เลก่อนที่จะคลื่นลมแรงก็พัดไปไกลออกจากฝั่งแล้วก็เรือเนี่ยไปพลิกคว่ำอยู่แล้วก็มีเรือผู้ประกอบการเข้าช่วยเหลือได้ทัน1รายส่วนอีกรายหนึ่งก็สูญหายไปเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีค่ะแล้วก็ออกค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือนะคะรวมถึงมีสอนชนภาค3ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวที่ไร่เลแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆก็คือกระจายกำลังออกไปค้นกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทราบว่าก็เจอเมื่อวานเหมือนกันนะคะก็คือพบร่างนะคะของผู้ที่สูญหายไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆในช่วงนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือตอนนี้ต้องฟังข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดหน่อยเพราะว่าฝั่งอันดามันบ้านเราเนี่ยเริ่มเข้ามรสุมแล้วนะคะก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะซึ่งทางอสมท

ก็จะแจ้งเตือนด้วยนะคะทางวิทยุถ้าเผื่อว่าใครฟังทางหน้าเพจเนี่ยถ้ามีประกาศจากกรมอุตุก็จะมาแจ้งให้ได้ทราบนะคะแล้วก็เรือเล็กๆ เนี่ยค่ะถ้ามีการเตือนก็ห้ามออกจากฝั่งนะคะส่วนเรือใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยส่วนนักท่องเที่ยวที่จะลงเล่นน้ำในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าถ้าขึ้นธงแดงนี่จริงคือห้ามเด็ดขาดเลยนะบางช่วงที่ในชายหาดนะคะมันจะเป็นเหมือนกับร่องน้ำอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่คลื่นซัดมันก็จะแบบเหมือนม้วนเราออกไปแล้วมันก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองก็ค่อนข้างได้ยากนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับช่วงนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเบรกนะคะแป๊บหนึ่งย้ำเตือนกันเกือบจะลืมนะคะคุณผู้ฟังเตือนกันจากทางกฟผ.ก็ส่งความห่วงใยนะคะความปลอดภัยของทุกคนค่ะตลอดแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยในข้างละ25เมตรรวม2ข้างก็คือ50เมตรนะคะคุณผู้ฟังย้ำกันเลยค่ะ50เมตรนี้ก็คือห้ามก่อสร้างอาคารนะคะปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนหรือว่าเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยนะหรือต้องการจะใช้พื้นที่ดังกล่าวใน50เมตรเนี่ยค่ะสามารถสอบถามไปได้ที่กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ได้เลยโทร0896509432หรือสายด่วน1416นะคะกฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคนค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันด้วยนะคะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการใช้ไฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อเช้าชวนคุยสำหรับวันนี้ค่ะ

0: ช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในเบรกที่2ของเช้าชวนคุยนะคะคุณผู้ฟังอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเจอกันช่วงเช้าๆนะคะวันนี้ก็ข่าวเยอะกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะเป็นแบบวันจันทร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอ่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันนะคะมีข่าวดีค่ะสำหรับมหกรรมสุขภาพแห่งปีครบรอบ31ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะชวนทุกท่านค่ะก้าวสู่การดูแลสุขภาพในมิติใหม่สู่Life Beyond Limit นะคะด้วยชุดตรวจสุขภาพที่ออกแบบมาอย่างครบครันค่ะครอบคลุมโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วราคาก็คือสุดคุ้มจริงๆนะคะ1ปีก็จะมี1ครั้งนะคะสำหรับมหกรรมสุขภาพแห่งปีเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะเปิดจำหน่าย

0: ต่วันที่20พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายน2569ค่ะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึง31สิงหาคม2569เลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่สนใจในเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะเราก็แนะนำกันไปหลายแพ็กเกจแล้วนะคะวันนี้มาดูชุดตรวจสุขภาพแบบแมนๆนะคะสำหรับคุณผู้ชายเลยก็คือเหมาะสำหรับผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปนั่นเองนะคะสำหรับชุดตรวจราคาก็พิเศษมากเลยนะคะ 10,000 จาก 1,484 บาทนะคะราคาพิเศษก็คือ 6,650 บาทนั่นเองค่ะตรวจสุขภาพร่างกายนะคะให้คำแนะนำด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยตรวจวัดสัญญาณชีพตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายตรวจความสมบูรณ์ของเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะคะตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมตรวจฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายตรวจการทำงานของตับตรวจการทำงานของไตตรวจไขมันในเลือดตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากตรวจวัดระดับฮอร์โมนเพศชายตรวจระดับการอักเสบในร่างกายตรวจคลื่นหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะเรียกได้ว่าราคาดีมากๆเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามได้เลยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแพ็กเกจนะคะสำหรับการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะสามารถที่จะสอบถามได้นะคะที่บูธมหกรรมสุขภาพชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะหรือจะไปที่ช่องทางนะคะของFacebook นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือสอบถามนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะ0762544425 0766550000นะคะหรือง่ายๆก็โทร1719ก็ได้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็ไปตรวจกันนะคะสำหรับมหกรรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเอาล่ะขอบคุณกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันเลยนะคะไปกันที่สกู๊ปค่ะวันนี้เรามีสกู๊ปที่น่าสนใจอีกแล้วนะคะหลายคนก็ติดตามเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ชายหาดนะคะพื้นที่สาธารณะก่อนที่จะมาเป็นข่าวดังตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินลงมาจริงๆเนี่ยบางหาดมันมีมหากาพย์ที่มีปัญหาเรื้อรังกันแบบยาวนานนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่หาดฟรีดอมนั่นเองค่ะน้องจี้เปลินพิชูเสนผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราติดตามเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ที่หาดฟรีดอมมาย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมามีการบุกรุกมีคดีความมีอะไรต่อมีอะไรกันมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงณตอนที่นายกลงมานะคะก็บอกว่ามันจบแล้วสำหรับที่นี่นะคะแต่ที่นี่จะจบจริงหรือไม่อย่างไรนะคะไปติดตามกันได้ค่ะเป็นสกู๊ปมหากาพย์11ปีวังวนรุกที่ดินหาดฟรีดอมอวสานหรือแค่รอปฐมบทใหม่นะคะเป็นสกู๊ปจากทีมข่าวช่อง9สำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อ11ปีก่อนนี่คือสภาพของหาดฟรีดอมภูเก็ตในวันที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่เปิดวงขบวนการบุกรุกที่ดินหลังนายทุนตระกูลดังอ้างสิทธิ์ครอบครองหาดฟรีดอมด้วยโฉนด2แปลงเนื้อที่รวมกันราว65ไร่มีการประกาศขายในราคาพุ่งสูงถึง 4,000 ล้านบาทค่ะชนวนเหตุครั้งนั้นนำมาสู่การตั้งคำถามครั้งใหญ่ค่ะว่าโฉนดพื้นนี้ออกมีชอบใช่หรือไม่และยิ่งทวีความร้อนแรงเมื่อผลตรวจสอบพบว่าหาดฟรีดอมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ค่ะปมปริศนายิ่งทึบลงไปอีกเมื่อโฉนดหาดฟรีดอมกลายเป็นโฉนดเลือดเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ลงนามออกโฉนดเมื่อ12เมษายน2554คือนายทวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินภูเก็ตซึ่งเสียชีวิตจากการผูกคอตายแบบมีเงื่อนงำในห้องขังของ DSI ในเวลาต่อมาค่ะชายหาดฟรีดอมแห่งนี้ไม่ได้ขึ้นชื่อแค่เพียงว่าเป็นหาดที่มีความสวยงามมากของภูเก็ตนะคะแต่ว่ายังขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่มีมหากาพย์ด้านการบุกรุกมาอย่างยาวนานต่อเนื่องค่ะเพราะทย้อนไปกว่า10ปีที่ผ่านมาที่นี่เคยเป็นข่าวโด่งดังค่ะหลังปรากฏว่ามีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ดินหาดฟรีดอมหลังตรวจสอบพบว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดค่ะแต่แล้วเวลาผ่านมาแค่ไม่กี่ปีก็พบว่ามีการกลับมาบุกรุกซ้ำนะคะทั้งที่อ้างสค.1แล้วก็การใช้อิทธิพลเข้ามาจับจองพื้นที่ค่ะปัจจุบันหาดฟรีดอมมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติซึ่งกรมป่าไม้ประกาศให้เป็นป่านันทนาการเพื่อคุ้มครองพื้นที่ป่าเป็นผืนแรกของประเทศไทยค่ะรองอ

0: ดีกรมป่าไม้ยืนยันว่าคดีความของผู้อ้างสิทธิ์โฉนดรายแรกสิ้นสุดแล้วหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนเพราะเป็นการออกโดยมิชอบค่ะแม้ปัจจุบันจะมีการร้องต่อศาลปกครองภูเก็ตก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินใครก็ตามที่เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือตั้งด่านเก็บเงินค่าผ่านทางลงหาดเวลานี้ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดเพราะนี่คือหาดสาธารณะที่เอกชนจะยึดครองไม่ได้เด็ดขาด
1: คำว่าศาลฎีกามันจบแล้วว่ามันเป็นที่ออกนอสามโดยไม่ชอบเพิกถอนแล้วนะครับ
0: ดังนั้นเวลานี้ซีดอนเป็นได้อย่างเดียวคือเป็นป่า
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นป่านันทนาการเป็นป่าสงวนที่กรมไม้ได้ประกาศเป็นเขตป่านันทนาการนะครับก็ให้คำมั่นว่าต่อไปพื้นที่นี้จะดีขึ้นภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรี
0: อย่างไรก็ตามดูเหมือนกฎหมายจะยังศักดิ์สิทธิ์ไม่พอค่ะเพราะผ่านมากว่า10ปีวังวนเดิมๆกลับมาฉายซ้ำเมื่อจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบรอบใหม่พบการบุกรุกป่าสงวนรอยต่อหาดฟรีดอมเพิ่มกว่า50ไร่ปรากฏชื่อเสี่ยเล็กหรือนายปริญธรเป็นหัวขบวนมีการสร้างบ้านพักตากอากาศหรูหราและติดป้ายแสดงความเป็นเจ้าของอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายปลัดจังหวัดภูเก็ตระบุว่าขบวนการนี้มีพฤติการตั้งตนเป็นมาเฟียข่มขู่เจ้าหน้าที่เก็บหัวคิวค่าผ่านทางลงหาดและพยายามนำสค.1เนื้อที่เพียง2ไร่มาสวมรอยเวียนเทียนหลอกขายให้ชาวต่างชาติขณะที่เสียเล็กซึ่งยังคงถูกควบคุมตัวเนื่องจากศาลไม่ให้ประกันตัวยังยืนยันหนักแน่นเพราะว่าตนเองไม่ใช่มาเฟียและครอบครองที่ดินมรดกพื้นนี้มาอย่างถูกต้องค่ะ
2: วิธีการของเสียลอลิงเนี่ยครับก็คือใช้สค.1นะครับซึ่งเหมือนหน้าที่ประมาณ2ไร่เนี่ยครับก็ไปยื่นออกโฉนดนะครับเพื่อจะให้ที่ดินได้รังวัดนะครับพออยู่ระหว่างการขอเช่นขอรังวัดนะครับที่ดินก็ประทับบอกหนังสือกำหนดรังวัดเสร็จระหว่างที่ดินจะมารังวัดแกเขาก็ไปบอกยกเลิกนะครับแต่เขาก็ได้ใบที่ดินแจ้งให้ไปรังวัดแล้วนะครับใบเขาก็มามุมอื่นเขามาทำอีกมุมหนึ่งก็ใช้สค.1ใบเดิมนะครับก็มาทำแบบเดิมเดียวกันนะครับดังนั้นเขาจึงมีออกที่กำลังจะออกเอกสารนี่หลายแปลงด้วยกัน 4-5 แปลงดังนั้นเขาก็ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวนะครับไปหลอกขายที่ชนอื่นบ้างเอกชนบ้างขายที่ชนต่างชาติบ้าง
3: ข่าวที่มันออกไปเกี่ยวกับตัวผมมันไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวผมแล้วมันก็เป็นด้านลบที่ทำให้ทุกคนตกใจตื่นกลัวกันแต่ผมยืนยันได้ว่าตรงนั้นพื้นเพครอบครัวผมอยู่ที่นั่นเราอยู่มาก่อนประกาศป่าสงวนแห่งชาติอันนี้ผมยืนยันแล้วที่เราอยู่เป็นเอกสารสิทธิ์สค.1แล้วก็เป็นที่ดินส่วนหนึ่งที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่โบราณ
0: หาดฟรีดอมติดตามปัญหาด้วยตัวเองของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลหนุนหลังเจ้าหน้าที่เต็มสูบในการกวาดล้างมาเฟียรุกที่ดินหลวงแต่การลงดาบครั้งนี้จะเป็นบทอวสานปิดฉากมหากาพย์รุกหาดฟรีดอมที่เวียนว่ายมานานกว่า10ปีได้จริงหรือจะเป็นเพียงแค่ปฐมบทของการรอวันกลับมาบุกรุกรอบใหม่คือสิ่งท้าทายที่สังคมไทยยังต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาก
1: ลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายนะคะหลังจากที่พักฟังเพลงพักเบรกกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวเบาๆกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีการจัดงานนะคะเรียกว่าย้อนวันวานวิวาบาบานะคะร้อยปีแห่งรักสืบสานประเพณีปรานากันกลางเมืองเก่าภูเก็ตค่ะที่บริเวณย่านเมืองเก่านะคะสมาคมปรานากันประเทศไทยร่วมกับอบจภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคีเครือข่ายเขามีการจัดงานวิวาหวานบาบาภูเก็ตครั้งที่13เพื่อร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานพิธีแต่งงานแบบบาบาปรานากันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าสืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีเลยทีเดียวค่ะในงานก็จะมีนายกองเอกอดุลชูทองนะคะรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงเขมวันชูทองรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์โกศลเต็งอุทัยแตงอุทัยนะคะขอไปค่ะนายกสมาคมพรานกันประเทศไทยนะคะนายโสพลสุวรรณรัตน์ค่ะอดีตผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตและภริยาแล้วก็ส่วนหน้าส่วนราชการภาคเอกชนพี่น้องสื่อมวลชนเราก็ไปร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความแบบงดงามของขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิมมีคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เขามาแต่งงานกันเป็นแบบธรรมเนียมของบาบานะคะคือปรานากันนี่มันเป็นลูกผสมค่ะคุณผู้ฟังระหว่างจีนกับมาลายูนั่นเองอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานนะคะของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเอกลักษณ์คือไม่เหมือนใครจริงๆแล้วก็การแต่งงานแบบนี้เขาก็จะประกอบพิธีตามประเพณีดั้งเดิมเลยนะคะมีการประตูเงินประตูทองพิธีรับตัวเจ้าสาวนะคะการไหว้เทพเจ้าฟ้าดินพิธียกน้ำชาหรือผางเต๋นะคะเพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการวิวาแบบบ้าบ่าปรานากันนี่นะคะก็ถือว่ามีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วนะคะจริงๆถ้าไม่ได้มีงานแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะเลือกการแต่งงานถ้าเป็นคนใต้นะหรือจะเป็นคนภูเก็ตนะคะหนึ่งในประเพณีการแต่งงานที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆก็จะเป็นนี่แหละค่ะเป็นแบบบ้าบ่านะคะแต่งงานที่เป็นเอกลักษณ์ของปรานากันนะคะก็ถือว่ามีความสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะปิดท้ายแจ้งข่าวจากทางประปากันหน่อยช่วงนี้จริงๆฝนเริ่มตก

แล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มาเติมน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะคะเขามีการประกาศเรื่องของการปรับลดแรงดันการจ่ายน้ำประปาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี

ลงในอ่างเก็บน้ำโดยเฉพาะสถานีผลิตน้ำบางวาดเนี่ยก็น้ำเนี่ยโอ้โหลดลงเกือบจะแบบเป็นก้นอ่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่ประปาเขาจะปรับแรงดันน้ำก็คือจะทำให้น้ำเนี่ยไหลอ่อนหรือว่าไม่ไหลบางพื้นที่แต่ว่าจะเป็นช่วง4 ทุ่มจนถึงตีห้านะคะซึ่งก็คิดว่าเราก็อาจจะไม่ได้ใช้น้ำในช่วงนั้นหรือว่าใช้น้อยแล้วนะคะก็มีหลายพื้นที่เลยที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งอำเภอเมืองอำเภอกระทู้นะคะคุณผู้ฟังโซนอาจจะดูนิดนึงก็แล้วกันหมู่บ้านศรีสุชาติ3พฤกษาวิวอิระวดีบายพาสเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม5เขาขาดแหลมพันวาซอยสันติสุขซอยประชาร่วมใจซอยเสาเข็มเส้นอนามัยแหลมสั้นนะคะแหลมชั้นค่ะโรงแรมเลอเมริเดียนพื้นที่สปก.โรงแรมเซ็นทราวิลล่าโรงแรมเซ็นทราแกรนด์ส่วนกระทู้ก็หมู่บ้านโฮปแลนด์ซอยบางทองพื้นที่ป่าตองทุกบริเวณนะคะอันนี้ก็คือวันที่18เนาะจนถึง22พฤษภาคมที่จะปรับลดแรงดัน4ทุ่มถึงตี5นะคะคุณผู้ฟังก็แจ้งประกาศกันด้วยค่ะแต่คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พอฝนมันตกเยอะๆน้ำปริมาณน้ำดิบก็จะเข้ามาเติมเต็มก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ช่วงนี้อาจจะยังคงมีอยู่บ้างเป็นช่วงรอยต่อระหว่างหน้าแล้งกับหน้าฝนนะคะเอาละค่ะทั้งหมดเป็นข่าวสารในช่วงของเช้าชวนคุยสำหรับเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังก็เจอกันได้ทุกเช้าเลยค่ะ8 โมงจนถึง9 โมงกับดีเจแตงโรจนานะคะนอกจากฟังผ่านทางวิทยุนะคะข่าวสารต่างๆที่เรามาเล่าข่าวกันค่ะก็จะอัพข่าวให้ทาง Facebook นะคะเพจของอสมทภูเก็ตด้วยแล้วก็ TikTok ด้วยคุณผู้ฟังก็ติดตามกันได้หลายๆช่องทางกับอสมทภูเก็ตนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศจากฟังข่าวเดี๋ยวมาฟังเงินเพลงสบายๆกันสำหรับชั่วโมงหน้าค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้าย5โมงเย็นวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแย้มสมัยหน้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพเมืองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแข่งขัน

0: ันกับทั่วโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัย2ในเวลา 17:00 น.นี้ว่าส่งใบลาออกแล้วมีผลทันทีในเวลา 17:00 น.เพราะคืนนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องมีรักษาการโดยยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเน้นนโยบายเรื่องผลิตภาพเพราะขณะนี้ต้องแข่งขันกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีประกอบไปด้วย3เรื่องคือความสุขโอกาสและความหวังเพราะช่วงที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเมื่อถามว่าช่วงที่ลาออกจะมีช่องว่างมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องของทีมงานข้าราชการทุกคนอยู่ต่อนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วงที่มีช่องว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมางานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีแต่ยังมีบางโครงการที่ยังกังวลเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ฝังทนคืบหน้าไม่มากนักจึงฝากปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อและฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยขณะที่ทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงจะเป็นชุดเดิมและคงมีชุดใหม่เข้ามาด้วยขอบคุณทีมงานและข้าราชการลูกจ้างที่ช่วยกันทำงานอย่างดีมากๆในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมานายชัชชาติกล่าวต่อว่าเช้าวันนี้จะไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเพราะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาซึ่งขณะนี้การปรับปรุงถนนน่าจะเสร็จตามแผนแล้วนายชัชชาติยังกล่าวว่าแม้จะประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้แต่ชีวิตยังเดินต่อไปสบายๆ just another day แค่อีกวันหนึ่งในชีวิตหลัง5โมงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นคงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่าง

0: ไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
12: ลูกทุ่ง MCOT Style by DJ แจง

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะหลังจากพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะพักเรื่องของข่าวสารกันเอาไว้ก่อนนะคะฟังข่าวดูข่าวเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบโอ้เครียดกันอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของข่าวก็หลายคนน่าจะได้ดูที่รถไฟใช่ไหมคะเราไปกรุงเทพเนี่ยอันนี้ก็เห็นบ่อยเหมือนกันเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพการข้ามทางรถไฟเนี่ยบางทีเราต้องดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกแล้วก็ไม่กล้าเลยค่ะที่จะไปแบบไปจอดไปคล่อมพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยก็ต้องจอดก่อนนะคะมันใช้ชีวิตแบบประมาทอย่างนั้นไม่ได้เลยนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยกันละกันนะคะแต่ภูเก็ตเราไม่ได้มีรถไฟนะถ้าพื้นที่ที่มีรถไฟอ่ะเขาก็บางคนก็ชินบางคนก็อาจจะคือบางทีจุดบางจุดมันมีไม้กั้นหรือว่าบางจุดมันก็ไม่ได้มีไม้กั้นนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะเอาล่ะสำหรับเช้านี้ส่งงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกัน2เบรกค่ะลูกทุ่งเอ็มคอสตาแล้วก็เพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะอยากจะฟังงานเพลงอะไรนะคะก็เลือกงานเพลงได้เลยนะคะ0762340098ค่ะอยู่กัน1ชั่วโมงค่ะ

เพลงลูกทุ่งเพราะๆกันนะคะสำหรับวันทำงานกันเป็นวันแรกนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เพลงลูกทุ่งหลากหลายนะคะสองเบรกก็เปิดให้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหลายคนชื่นชอบสำหรับการฟังเงินเพลงลูกทุ่งนะคะพักกลางคืนก็มีหลายคนฟังลูกทุ่งมหานครกันด้วยลูกทุ่งก็เดี๋ยวนี้มีมากมายหลากหลายนะคะลูกทุ่งเก่าๆกลางๆใหม่ๆร่วมสมัยนะลูกทุ่งแร็ปต่างๆนะคุณผู้ฟังก็เจอกันนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องขออภัยกันอีกแล้วนะคะก็มีภารกิจนะคะไปต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวก็จะเปิดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะไม่ได้แบบโทรมาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะเผื่อว่าโทรมาแล้วไม่ได้คุยกับดีเจเนี่ยก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนนะขออภัยกันเอาไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังแต่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆก็มีต่อเนื่องกันอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวปิดท้ายเบรกกันแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์เดี๋ยวจะกลับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ดีจากเพศสัตว์แล้วก็งานเพลงลูกทุ่งกันค่ะ

0: commercial break.
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
5: MCOT Radio Network อสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดย DJ แจงโรจนาก
6: ลับมาเจอกันในเบรกที่2กันเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังเพลงรักจากเพศัตว์นะคะ 9:35 นาทีจนถึง 10:00 นทุกวันเช่นกันจันจนถึงวันศุกร์เลยอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz กับดีเจแจงโรจนานะคะงานเพลงเพราะต่อเนื่องค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเพศัตว์นะคะทั้งแป้งทั้งสบู่เลยนะคะโดยเฉพาะแป้งเย็นเพศัตว์หลายคนก็ใช้ยิ่งอากาศร้อนๆก็คือต้องแป้งเย็นเท่านั้นนะถึงจะรอดถึงจะเอารอดถึงจะเอาอยู่นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์นะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยเขาไม่ได้เย็นสดชื่นอย่างเดียวแต่ว่ามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆมีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเลยคือชอบแบบกลิ่นไหนก็เลือกใช้กันได้นะคะแต่ว่าก็คือหอมกันแน่ๆนะคะทั้ง3กลิ่นเลยอาหารมาใช้กันได้นะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์เลยค่ะสำหรับสาวๆอยากจะรู้ไหมอะไรที่ทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังก็คือความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละค่ะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์เลยกลิ่นหอมเกินห้ามใจแล้วก็แป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยเขาไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะแล้วก็แนะนำให้ลองใช้กันได้เลยทุกกลิ่นก็คือหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยค่ะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนนะผู้ชายก็ชอบค่ะรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆนะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีก 200% เลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจนะคะอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นค่ะหอมแบบยั่วๆกันทุกกลิ่นเลยนะคะท้าให้ลองการชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสจะหอมแบบแนวเซ็กซี่นะคะส่งต่อเงินเพลงกันเลยค่ะ

0: ที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นอกจากแป้งเย็นเพศัตว์นะคะคุณผู้ฟังสบู่เพศัตว์ก็บอกเลยเขาหอมมากจริงๆนะคะสำหรับใครที่ชอบอาบน้ำนานๆเพราะว่ามีความสุขที่จะได้ดูแลตัวเองยิ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่ไวท์เทนนิ่งโซปนะคะคุณผู้ฟังก็เรียกว่าอาบแบบเพลินกันไปเลยนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตว์เขาหอมมากใครไม่เคยลองรีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนค่ะเขาหอมทั้งสองกลิ่นนะคะสีเขียวไรมิลจะหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะคุณผู้ฟังยิ่งอากาศร้อนๆวันบางวันก็คือร้อนแบบโอ้โหอบอ้าวมากจริงๆนะคะหลายคนก็อาบน้ำบ่อยนะในหนึ่งวันเนี่ยอาจจะกลัวว่าผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตว์บอกเลยอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้เพราะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเพราะว่านอกจากหอมสดชื่นแล้วนะคะสบู่เพศัตว์เนี่ยเขายังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องยกให้เพศัตว์เขาจริงๆเรื่องของกลิ่นหอมเรียกว่าหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากแถมผิวก็ยังดูใสขึ้นด้วยค่ะสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากจะอยู่ไกลอันนี้ใช่เลยนะคะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไรมิลมีความนวลๆละมุนละมุนนะคะกลิ่นแบบน้ำนมข้าวเนาะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมใสๆเป็นแบบกลิ่นผลไม้นะคะบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโนนอะไม่เชื่อไปลองพิสูจน์กันได้เลยสำหรับสบู่เพศัตว์หอมจริงนะคะคุณผู้ฟังเนื้อดีจริง

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

เปิดสองเงินเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันนะคะในช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์ค่ะคุณผู้ฟังย้ำกันเลยสำหรับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครก็ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัตว์ค่ะซึ่งมีกลิ่นหอมเกินห้ามใจจริงๆนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นเพศัตว์ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยรับรองได้เลยนะคะลองใช้กันได้เลยทั้ง3กลิ่นนะหอมเหมือนกันเลยทั้ง3กลิ่นนะคะชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมร่าหอมแบบลึกลับน่าค้นหาแต่ถ้าเป็นเขียวปรินเซสก็จะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ก็มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจค่ะคุณผู้ฟังอยากจะมีตัวหอมตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นก็ท้าให้ลองกันได้เลยนะคะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่นะคะส่วนตัวชอบสีเขียวสีเขียวหอมจริงๆสีอื่นก็หอมแต่ว่าแล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังใช้แล้วกลิ่นไหนหอมนะคะบอกกันก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามกันได้เลยช่วงของเพลงรักจากเภสัชจันทร์จนถึงวันศุกร์

นะคะ9:35จนถึง10:00 นะคะเวลาดีๆมาเจอกันตรงนี้นะคะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชกันด้วยค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะหมดเวลาเดี๋ยวส่งงานเพลงปิด

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07623409888
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เป็นที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวลำปางอยู่บนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานครับ
3: ชาวลำปางที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่จังหวัดลำปางรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตามมาตรฐานริกเตอร์จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรด้วยบรรยากาศที่โรงพยาบาลลำปางซึ่งมีอาคารสูงอยู่หลายตึกโดยเฉพาะตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีการสอบถามคนใกล้เคียงว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่าตึกเกิดอาการสั่นไหวซึ่งหลายคนก็รู้สึกได้และก็มีประชาชนหลายคนต่าง

0: รีบลงมาจากอาคารสูงของโรงพยาบาลเพื่อออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีอาคารสูง7ชั้นเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างรีบลงมาและอยู่ในที่โล่งหลังเกิดแผ่นดินไหวและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยออกมาอยู่ในที่โล่งนานกว่า15นาทีเพื่อเกิดแน่ใจว่าไม่เกิดซ้ำอีกจึงทยอยขึ้นไปนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ตามโรงแรมและอาคารสูงในสถาบันการศึกษาต่างก็บอกผ่านโซเชียลมีเดียว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เช่นกันอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ขณะที่อาคารในกรุงเทพมหานครก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วยเช่นกันอาทิอาคารสูงย่านสาทรอาคาร MBK ปทุมวันอาคารย่านนนทบุรีและธนบุรีการรถไฟเผยผลตรวจสอบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องยอมรับไม่ได้ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนายอนันต์พลนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติการรถไฟจะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่การตรวจสารเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมในอนันต์กล่าวว่าที่ผ่านมาการรถไฟมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2566หรือประมาณ3ปีซึ่งก่อนเกิดเหตุในวันที่15พฤษภาคมได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนและไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถไฟในอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ได้กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางชัดชาติเผยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาจุดตัดจุดแยกทางรถไฟนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทางแยกจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์โดยบอกว่าได้สั่งให้มีการทบทวนจุดแยกจุดตัดทางรถไฟทุกจุดในพื้นที่กทมว่าในส่วนที่กทมดูแลมีการจัดทำป้ายต่างๆชัดเจนครบถ้วนหรือไม่จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานที่มีรถสัญจรไปมาหลายทางทำให้การจราจรติดขัดการแก้ปัญหาต้องประสานกับทั้งตำรวจการรถไฟซึ่งเรื่องการบังคับใช้วินัยจราจรเป็นเรื่องโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกทม.เพราะดูแลเรื่องฟุตบาททางเท้าเป็นหลักแต่คงจะมีเป็นข้อเสนอแนะและแนะนำไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะมีการขุดอุโมงค์ทางลอดนั้นนายชัดชาติให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเส้นทางนี้หากดูในอดีตจะมีโครงการที่จะยกระดับรถไฟอยู่แล้วซึ่งแนวคิดไม่ว่าจะยกรถไฟหรือสร้างทางลอดก็เป็นแนวทางเลือกแต่จะต้องมาดูเรื่องของระยะการสโลปของถนนที่อยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมองว่าการยกทางรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากจะเลือกแนวทางใดก็คงดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
5: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

นจากพี่บอยนะครับโกศิยพงศ์นะครับนี่คือช่วงที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้มาจากฉันอยู่ตรงนี้ Blackhead นะครับสองเพลงหยิบมาเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงสายๆของวันจันทร์นะครับกลับมาทำงานกันต่อนะครับหลังจากที่ได้หยุดพักผ่อนไปนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับฝนไม่พอลมก็เยอะอีกด้วยนะครับนั่นแหละนะครับก็ส่งผลให้หลายต่อหลายคนนะครับอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของสายฝนบ้างนะครับโดยเฉพาะผมนะครับโดนฝนไม่ได้จริงๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ป่วยเนาะแล้วก็บอกว่าเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมครับไปเจอฝนนิดเดียวเองเสียงเปลี่ยนอีกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับก็เข้าสู่หน้าฝนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่15ใช่ไหมที่เขาประกาศเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับทุกวันนี้ก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือรู้สึกว่าลมแรงเนาะเวลาฝนจะมานี่ลมโอ้โหนะครับก็รับรู้ได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดใครที่อยู่กลางแจ้งนะครับอาจจะขับรถอยู่หรือว่าอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับแน่นอนนะครับรับรู้ได้ว่าโอ้โหทำไมลมมันแรงขนาดนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีท็อปิกให้เล่นกันด้วยนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับอาจจะไม่ต้องรอให้เสียงกลับมาดีแล้วล่ะนะครับอ่ะเล่นเลยอ่านกันแบบนี้แหละอ่านกันเสียงแบบนี้แหละเนาะเดี๋ยวครับก็อ่ะท็อปิกนะครับวันนี้มีอยู่ว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับถามหน่อยแล้วนะครับยามฝนพรำเนี่ยคุณชอบทำอะไรที่สุดนะครับอ่ะมีช้อยให้เลือกนะครับดูซิว่าคุณผู้ฟังของอสมทนี่จะอยู่ทีมไหนมากที่สุดนะครับชอบเปิดเพลงฟังเพลงแล้วก็นอนฟังฝนไปด้วยนะครับหรือว่าจะต้มมาม่ากินเนี่ยมันฟินเวอร์จริงๆนะนี่เวลาฝนตกแบบนี้นะครับหรือว่าอารมณ์แบบว่านอนอยู่คิดถึงคนเก่าทุกทีคิดถึงคนเก่าทุกทีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะครับหรือว่าใส่ใจกับการนอนนะครับโดยใช้ฝนนี่แหละเป็นข้ออ้างแบบว่าฉันไม่ทำอะไรหรอกวันนี้ฝนมันตกฉันไม่ทำอะไรหรอกฉันจะนอนนะครับหรืออันดับแรกสายโซเชียลเนาะโอ้ยฝนตกอัพสตอรี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอัพสตอรี่ถ่ายคลิปเลยนะครับอัพโซเชียลนะครับก็ไปหาพงหาเพลงที่มันแบบว่าบรรยากาศแบบว่าให้มันเข้ากับความฝนตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อัพโซเชียลนะครับอ่ะเป็นสายไหนนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับกับท็อปปิกวันนี้นะครับก็ยังช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้นะครับก็ทิ้งท้ายเก็บคะแนนหรือว่าจะขอเพลงเพิ่มเติมนะครับใต้คอมเมนต์ก็โพสต์ได้ไอ้คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะเพิ่มเติมเพลงก็076-234-098นะครับคุณผู้ฟังครับอยู่ในช่วงเวลาของ Go Wholesale ด้วยนะครับธุรกิจอาหารนี่จะโตเนี่ยต้องเลือกของให้เป็นด้วยนะในวันที่ต้นทุนก็คือหัวใจของธุรกิจอาหารนะครับการเลือกวัตถุดิบนะครับก็จะต้องคิดให้มากกว่าแค่ราคานะครับอันนี้ก็คือวันนี้เนี่ยที่ Go Wholesale เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเข้าใจผู้ประกอบการนะครับว่าทุกจานอาหารที่คุณทำเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาตินะครับแต่ว่าคือความใส่ใจในทุกวัตถุดิบที่เลือกใช้นะครับซึ่ง A choice เนี่ยก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเราก็คัดสรรทั้งเรื่องของอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็ของใช้คุณภาพสูงนะครับที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดนะครับพร้อมที่จะให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่หยิบมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบนะครับเครื่องปรุงA choice นี่ก็คือแบรนด์ที่ร้านมืออาชีพเลือกใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับก็ให้ A choice นะครับเป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณนะครับเพราะว่าทุกเมนูของคุณเนี่ยควรเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ A choice นะครับช้อยที่มือโปรมั่นใจนะครับก็มีจําหน่ายที่ Go Wholesale ทุกสาขานะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแวะไปเลยนะครับที่ Go Wholesale นะครับไปช้อปกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่ามาตรฐานนะครับในเรื่องการเลือกวัตถุดิบที่จะไปปรุงอาหารในร้านของคุณด้วยนะครับก็แวะไปกันได้นะครับในส่วนของ A Choice นะครับที่ Go Wholesale ทุกสาขาเลยนะครับ

0: การ
1: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้นและตัวกล่อง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: เรื่องบนเตียงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะแบบว่าบรรยากาศฝนๆแบบนี้นะครับหลายคนก็มารู้สึกว่าการนอนอยู่บนเตียงนี่มันสบายที่สุดเลยนะครับแต่ว่าเหนืออื่นสิ่งใดเราก็ต้องดีตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวออกมาทำงานนะครับนะครับบางคนอาจจะยังแบบว่าหลับไหลอยู่ในความฝันอยู่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับน่านอนเนาะมันน่านอนมากกว่าการนั่งทำงานใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่านั่นแหละเราฝืนความจริงไม่ได้หรอกนะครับเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับก็ทำงานต่อไปนะครับท่ามกลางบรรยากาศน่านอนแบบนี้ด้วยนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับก็ยังมีเพลงพร้อมให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับมาพร้อมกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้นะครับยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใครที่โดนยุงกัดก็มีความเสี่ยงเนาะที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรคที่เจ้ายุงนี่แหละเป็นพาหะนำโรคใช่ไหมครับถ้าเกิดเราโดนยุงกัดพ่อแม่เราลูกหลานเราโดนยุงกัดนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงนะที่จะเป็นโรคเหล่านี้นะครับก็มาป้องกันดีกว่านะครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงนะครับก็ใช้งานง่ายครับคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงนี้ลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านนะฮะ1ชิ้นเนี่ยสามารถ1เครื่องนะครับสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับซึ่ง1เครื่องนี่คุณผู้ฟังได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้100สายแรกนะครับก็จะรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นนะครับราคา690บาทนะครับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ3,370 บาทนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะให้จ่ายเพียง990บาทนะครับ990บาทเท่านั้นนะครับก็โทรมาได้นะครับที่026660 101.5
1: M-Cut Radio
0: เอาละครับจากเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับเราไปกันที่ปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทกันต่อเลยนะครับคราบฝังแน่นล้างยากนะครับใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะครับแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทนะครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะครับก็ล้างรถล้างพื้นล้างผนังกำแพงแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะครับเครื่องเดียวจบเลยนะครับแล้วก็พิเศษสุดก็คือมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะครับตัวเครื่องนี่ก็ออกแบบให้มีการจับถนัดนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับการกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับซึ่งในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะครับราคา1,990 บาทนะครับมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทแต่ถ้าเกิดโทรมาวันนี้นะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทรวมมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทนะครับแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มนะครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ทันทีนะครับไม่ต้องรอซ่อมนะครับก็รีบโทรเลย02-666-0008นะครับ02-666-0008นะครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับ Ultra Poseidon 9

เดี๋ยวสักครู่นะครับด้วยเวลาส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับมาทยอยอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับกับท็อปปิกทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตนะครับโพสต์ไว้เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เข้ารายการเลยนะครับว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับยามฝนพรำเนี่ยคุณชอบทำอะไรที่สุดนะครับก็มีช้อยให้เลือกอยู่นะนะครับจะชอบทำอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยละกันนะครับแล้วก็เพลงที่คุณอยากจะฟังก็ทิ้งท้ายมาได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปง.อพยพคนตึกโยกจากแผ่นดินไหว 5.3 ที่เมียนมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา 9:05 ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงพบมีอาคารโยกและโคมไฟแกว่งเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคารทางนี้แม้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพทำให้แรงสั่นสะเทือนถูกขยายจนประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ยังไม่ยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารพลตำรวจรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้มีบุคคลผู้สูญหายเดินทางมาเพื่อแสดง

0: ตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนและเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าผลทั้ง7ร่างที่มีการเทียบเคียงกับ DNA แล้วจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นจะส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าวันที่20ถึง21พฤษภาคมจึงจะสามารถให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมล์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ความตั้งใจไม่ต้องจ่ายเงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับไอ้แบงค์วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้เลยวันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่ง ให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
15: ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500

ร้อยวัตต์นะครับอ่ะใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับไฟหน้าบ้านอาจจะไม่พอมืดมองไม่เห็นนะครับเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยอุบัติเหตุหรือว่าอยากจะเพิ่มไฟนะครับแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเรื่องของเงินเสียเวลานะครับแล้วก็ค่าไฟก็จะพุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับด้วย Mega Spot Light Cell โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบว่าจุมากๆนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยก็ใช้ได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับมีปรับมุมได้กันน้ำได้นะครับสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์นะครับตอนนี้รับเลยนะครับ Mega Spotlight 1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับแถมฟรีอีก1นะครับโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับก็โทรเลยที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของดินเน่ากันเลยนะครับหลายคนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแต่ว่าต่อไปนี้นะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะครับตัวช่วยที่จะฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิดนะครับก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีนะครับใช้งานก็ง่ายมากนะครับเพียงดินเน่านะครับ1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะครับผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินเนี่ยก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะทั้งหมดนี้นะครับให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมา อ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับวันนี้อาจจะขออนุญาตแวบเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจมูกมันตันๆแล้วรู้สึกว่าคัดจมูกมากนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังงานจากบี้นะครับเพลงที่คุณเลือกเข้ามาครับ

พลงที่คุณผู้ฟังเรียกเข้ามานะครับนี่คือเพลงรักนะครับกันจากบี้นะวันนี้ขอเพลงรักนะคุณกิตติทัศน์นะหัวใจปลอดภัยดีแล้วใช่ไหมแซวครับแซวโอ้แซวแบบเสียงแหบเสียงแห้งนะครับแบบนี้แหละนะครับก็เป็นเพลงนี้คุณผู้ฟังเรียกเข้ามาเล่นให้ฟังเรียบร้อยนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายมาเร่งอ่านท็อปิกกันดีกว่านะครับกับท็อปิกที่ผมตั้งเอาไว้ทางหน้าเพจนะครับว่าในช่วงฝนพรำเนี่ยคุณชอบทำอะไรที่สุดนะครับก็มีช้อยให้เลือกด้วยนะครับคุณสัมฤทธิ์บอกว่าสวัสดีครับยามเช้าวันจันทร์ฝนตกหนักลมแรงนะครับโอเคครับคุณการกันเนตบอกว่าสวัสดีวันฟ้าครึ้มค่ะคุณดีเจซันชายไม่ชายเนี่ย เสียงยังอูอีนะใช่แล้วครับตอนนี้เริ่มจมูกตันอีกแล้วนะครับเริ่มคัดจมูกอีกแล้วนะครับบอกว่า welcome back สำหรับท็อปิกค่ะต้มมาม่ากินพร้อมมองฝนตกแล้วก็คิดว่าดีจังไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมนะครับแต่ว่าวันนี้เปิดเทอมแบบเต็มสูบนะครับฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ครบสูตรฝนตกรถติดน้ำท่วมถนนสาหัสมากสายกันทั่วหน้านะครับก็ให้กำลังใจนะครับวันนี้มีหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเนาะใต้อุโมงค์โอ้เห็นภาพของภาพข่าวนะครับเห็นใจคุณพ่อคุณแม่ต้องตื่นไปส่งเด็กๆแต่เช้าก็เผชิญเรื่องของรถติดกันด้วยอ่ะสู้กันต่อไปนะครับคุณรุ้งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจชายฝนตกพรำๆต้องนอนอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรน่าทำเท่ากับการนอนห่มผ้าฟังเสียงเพลงฟังฝนพรำเนาะโอเคนะครับคุณไอชนะนะครับคุณไอชนะบอกว่าทีมนอนค่ะฝนตกฝนพรำแล้วอยากนอนไม่อยากทำอะไรเลยนะครับคุณนพวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานมากใช่ครับผม ในวันที่ฝนในวันที่อะไรนะผมทำเราใส่ใจกับการนอนอ๋อโอเคใส่ใจกับการนอนใช่ไหมโดยใช้ฝนเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำอะไรเลยนะครับก็นอนอยู่อย่างนั้นไม่ฟังไม่สนอะไรทั้งสิ้นตีลังกา8ตลบ9ตลบสัก10ตลบก็ดีนะครับโอเคก็ประมาณว่าชอบนอนเนาะนะครับคุณแพทบอกว่าเข้าสู่หน้าฝนบรรยากาศแน่นอนแบบนี้นะครับเลือกอยู่ทีมใส่ใจกับการนอนโดยที่ใช้ฝนเป็นข้ออ้างในการไม่ทำอะไรเลยนะครับอากาศเย็นๆชวนเคลิ้มถ้าได้ซุกตัวในผ้าห่มอุ่นๆฟังเสียงฝนพรำเบาๆนะครับก็โอ้ถือว่าเป็นการชาร์จแบตได้ดีที่สุดเลยนะครับคุณกฤตทัศน์บอกว่าสวัสดีครับดีเจชายสวัสดีในวันที่อากาศเย็นฉ่ำเวอร์นะครับนะครับเหมือนมีพัดลมอะไรคาจิว่าสัก20ตัวเลยโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับสายชิลอย่างกฤตทัศน์นะครับก็ต้องเลือกฝนตกยืนถ่ายคลิปถ่ายมิวสิกวิดีโอลงโซเชียลสุขใดไหนจะเท่าเวอร์วังอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับก็ฟังเพลงรักของบี้มานะครับเล่นให้ฟังเรียบร้อยนะครับนะครับดูเหมือนสดใสขึ้นนะคุณกฤตทัศน์วันนี้ขอเพลงรักด้วยนะครับแสดงว่าหัวใจปลอดภัยดีแล้วเนาะนะครับยินดีด้วย คุณแพซี่บอกว่าสวัสดีค่ะดีเจชายเมื่อยามฝนพรำเนี่ยชอบเปิดเพลงนอนฟังเพลินๆดีค่ะนะครับโอ้ก็ได้ฟิลอีกแบบนึงนะครับคุณ LL บอกว่าเลือกได้ก็อยากใส่ใจการนอนฟังเสียงฝนพรำค่ะนะครับคุณประชุมบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจชายขอเลือกทีมนอนค่ะเพราะเสียงฝนตกคือเสียงกล่อมนอนที่ดีที่สุดเลยนะครับผมคุณสุริพรนะครับบอกว่าอยู่ทีมนอนฟังเสียงฝนโดยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะนะครับคุณเจมส์บอกว่ายืนถ่ายวิดีโอสายฝนพรำอัพลงโซเชียลครับโอ้อันนี้สายแบบโซเชียลของแท้นะครับของแท้คุณปันนภานะครับบอกว่าสวัสดีวันจันทร์ใส่ใจกับการนอนได้ยินฝนตกนอนดูหนังดูซีรีส์ค่ะทำให้หลับสบายอากาศก็เย็นสบายด้วยเนาะนะครับคุณแชร์ริ่งบอกว่าขอนอนฟังเสียงฝนพร้อมเปิดซีรีส์หรือนั่งอ่านหนังสือค่ะนะครับคุณปิ๊กบอกว่าง่ายมากค่ะพี่ชายชอบนอนค่ะยิ่งถ้าเป็นวันหยุดนอนทั้งวันเลยใช่ไหมอารมณ์เดียวกันครับผมคุณอามีนาบอกว่าใส่ใจกับการนอนโดยไม่ทำอะไรเลยค่ะนะครับคุณทัชมาพรบอกว่าชอบนอนตอนฝนตกมากๆอากาศสดชื่นห่มผ้าฟังเพลงฝนพรำนะครับฟินนะนะครับคุณเอกนิษฐ์นะครับบอกว่าทีมใส่ใจการนอนแล้วก็อาจจะหาหนังหรือว่าซีรีส์มาเปิดดูด้วยค่ะนะครับคุณสุมาลีบอกว่าทีมเปิดเพลงนอนฟังฝนค่ะนะครับแต่ไม่ฟังเพลงใช่ไหมคุณน้ำนะครับบอกว่าคุณอะไรคุณเนมใช่ไหมบอกว่า
ปิดเฟเปิดเพลงฟังสบายๆค่ะแล้วก็ได้ฟังเสียงฝนสูดกลิ่นดินด้วยนะครับฝนตกใหม่ไปหอมกลิ่นดินมากๆนะครับนะครับก็น่าจะใช่นะครับยิ่งฝนตกใหม่ๆมันก็จะมีแบบว่าฟีลแบบธรรมชาตินะครับฟีลแบบธรรมชาติเข้ามาสู่ระบบสัมผัสของจมูกเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณน้องมิยินบอกว่าใส่ใจการนอนโดยไม่ต้องทำอะไรค่ะได้ใช้ข้ออ้างให้เราขี้เกียจเนาะคุณพามิล่านะครับบอกว่าเวลาฝนตกเราอยู่ทีมเปิดเพลงนอนฟังฝนค่ะเผลอหลับไปเสียงฝนทำให้ผ่อนคลายจริงๆเผลอหลับทุกทีฟ้ามืดครึ้มเนี่ยคือตัวช่วยอย่างดีเลยนะครับใช่ครับคือบางทีเสียงฝนมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนแบบชาแบบทราปี้อย่างหนึ่งเลยเนาะให้เราดูบอกว่ารีแลกซ์ขึ้นนะครับคุณลาล่านะครับบอกว่าทีมต้มมาม่าค่ะฝนตกอากาศเย็นๆกินของร้อนๆอร่อยฟินเวอร์เนาะหลายคนก็ชอบต้มมาม่ากินนะนะครับคุณหมูบอกว่าฝนตกไปไหนไม่ได้ขอต้มมาม่ากินอยู่บ้านค่ะประหยัดไปอีกกินอิ่มแล้วก็นอนต่อค่ะพี่ชายได้เลยครับกินแล้วก็นอนตีพุงเลยนะนะครับคุณมารีนะครับบอกว่าทีมใส่ใจกันนอนไม่อยากทำอะไรค่ะฝนมาพร้อมนอนมากๆค่ะนะครับโอ้ยส่วนใหญ่ก็จะชอบนอนกันเนาะนะครับคุณสุภาบอกว่าฝนตกตอนเช้าก็อยากนอนต่อแบบทันทีเลยค่ะอยากใส่ใจกับการนอนนะครับยิ่งตกเช้าๆนะครับวันไหนต้องไปทำงานรู้สึกว่าหาข้ออ้างลางานดีไหมอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะคุณนโมนะครับบอกว่าใส่ใจกับการนอนแค่นะครับสั้นๆแบบได้ใจความเลยนะใส่ใจกับการนอนนะครับเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะครับมีข้อความเพิ่มเติมไหมนะครับจะได้อ่านรวดเดียวเลยนะโอเคคุณอุสนีนะครับบอกว่าอยู่ทีมนอนค่ะเสียอย่างเดียวแถวบ้านฝนไม่ค่อยยอมตกเอาจริงเหรออุ้ยภูเก็ตตกทุกวันเลยทั้งลมทั้งฝนนะครับคุณเดลี่เดซี่บอกว่ายืนถ่ายคลิปฝนลงโซเชียลค่ะโอ้อันนี้สายอินฟลูของแท้นะครับคุณออมมี่นะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจชายทางนี้อยู่ทีมเด็กเส้นค่ะขอต้มมาม่าสดร้อนๆตอนฝนตกมันจะฟินสุดๆนะครับก็โอเคนะครับนี่คือความคิดเห็นของคุณผู้ฟังนะครับที่ส่งเข้ามานะครับในส่วนของท็อปิกนะครับทางหน้าเพจอสบทภูเก็ตผมโพสเอาไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องส่งท้ายกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับคัดจมูกมากแล้วก็รู้สึกคันคอมากคันคอมากๆพูดไปก็อยากจะไอแล้วเนี่ยI love you ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมตั้งเพลงไว้แล้วนะครับตัวเพลงที่คุณเลือกเข้ามาเนี่ยได้ฟังอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับ10 โมงเช้าเวลาเดิมนะครับวันนี้ขออนุญาตแวบนะครับบ่ไหวแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับHello.

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02114-3990ค่าจัด

0: ดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ขับรถไฟคนคุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญารัชดาค้านประกันตัวขณะที่การรถไฟเผยผลตรวจพบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนพร้อมเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์มาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างประสานระทึกเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงในกรุงเทพตึกสูงหลายแห่งโยกปปง.สั่งอพยพคนด่วนชัชชาติทำงานวันสุดท้ายยื่นใบลาออกแล้วยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2โดนัลด์ทรัมป์เตือนซ้ำว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกนะครับแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครตึกสูงหลายแห่งโยกเยกสั่นไหวปปง.เองก็สั่งอพยพคนบนตึกด่วนเลยครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อ 9:05 ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 มีจุดศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้กับเมืองย่างกุ้งความลึกประมาณ10

0: โลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็มีรายงานว่าแรงสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูงได้รับรู้ถึงอาการอาคารโยกเอ็นนะครับสิ่งของและโคมไฟแขวนเกิดการแกว่งไกวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือว่าทำงานบนอาคารสูงหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.แรงสั่นสะเทือนรุนแรงและชัดเจนครับจนต้องประกาศสัญญาณเตือนภัยและเร่งอพยพบุคลากรทั้งหมดออกมาจากอาคารมารวมกันยังจุดนัดพบด้านล่างเพื่อความปลอดภัยก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอย่างละเอียดครับ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็น4ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน6ประเด็นที่2เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรยังไม่ถึง60กิโลเมตรใต้พื้นดินประเด็นที่3ก็คือเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ530กิโลเมตรและประเด็นที่4แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.อมรอธิบายนะคะว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและระยะห่างค่อนข้างมากก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปค่ะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200 ถึง 1,400 กิโลเมตรมีข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มันดะเลซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวอย่างรุนแรงอาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาดังนั้นรอยเลื่อนสกายจึงเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ประกอบกับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อนซึ่งแม้จะมีขนาดปานกลางแต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมันดะเลดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ค่ะ
0: มาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของการรถไฟนะครับที่มีขบวนขนส่งสินค้าไปชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บนับ30คนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนำตัวพนักงานขับรถไฟฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า32รายครับวันนี้ครับตำรวจสน.มักกะสันพนักงานสอบสวนนัดหมายแล้วก็เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีประกอบด้วยนายสยมพรพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นในเวลา 10:50 นาทีครับพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่นิติการของการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้วระหว่างควบคุมตัวครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกก็คือนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟทำไมถึงเอาธงลงเร็วโดยทางผู้ต้องหาตอบแค่ว่าขอโทษครับ ขณะที่ผู้ต้องหารายที่2ก็คือนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเช่นกันครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือไม่อยากขอโทษหรือว่าอยากพูดอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่เสพอะไรมาหรือไม่มีการเบรกกระทันหันหรือไม่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวครับขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมย์หรือว่ารถขสมกก็คือนายลาภิตซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ตรวจเลือดระหว่างการรักษาตัวแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ครับต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงก่อนจนสามารถให้การได้จึงเข้าสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาซึ่งคาดว่านายลาภิตจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกับนายสยมพรในข้อหาประมาททำให้บุญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์โพลนิ่มแดงเปิดเผยว่าผลตรวจออกมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับปกติการรถไฟจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดไม่ได้ทำประจำครับหลังเกิดเหตุนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางทั่วประเทศที่ผ่านมาการรถไฟสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายนี้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี66หรือว่า3ปีมาแล้วครับซึ่งก่อนเกิดเหตุวันที่15พฤษภาคมผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟนายอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคม2569กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟครับได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางครับ
1: สำหรับข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องดำนะคะระบบดังกล่าวเนี่ยบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วโดยขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรก่อนถึงจุดชนระยะเบรกปกติของรถไฟเมื่อรวมระยะตัดสินใจและการเบรกแบบปกติจะอยู่ที่ 1,000 เมตรในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากใช้ความเร็วต่ำลงระยะเบรกก็จะสั้นลงตามความเร็วและน้ำหนักของขบวนรถทางนี้มีข้อสงสัยนะคะว่าหากพนักงานขับรถมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะใกล้จะสามารถหยุดรถได้ทันหรือไม่ซึ่งทางนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าโดยปกติเนี่ยพนักงานขับรถจะมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ 300-500 เมตรขณะที่ระยะเบรกฉุกเฉินจะอยู่ที่ 500-600 เมตรในกรณีใช้ความเร็วสูงสุดแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกับสภาพการเดินรถและน้ำหนักของขบวนด้วยแม้รถไฟจะใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ตามหลักปฏิบัติหากพบว่าเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่เรียบร้อยหรือสัญญาณไฟอนุญาตยังไม่แสดงผลพนักงานขับรถจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงล่วงหน้าพร้อมเตรียมหยุดรถและเฝ้าสังเกตสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุผิดปกติโดยตามระเบียบการเดินรถพนักงานรถไฟจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณข้างทางเป็นหลักซึ่งกรณีเครื่องกั้นถนนหากระบบทำงานสมบูรณ์จะมีสัญญาณไฟอนุญาตให้รถไฟผ่านได้แต่หากเครื่องกั้นยังไม่ปิดยังปิดไม่ครบทั้งสองด้านสัญญาณไฟจะไม่แสดงผลและพนักงานขับรถต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนคล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรเมื่อไฟจราจรขัดข้องจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นถนนยังไม่ถูกนำลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนส่งผลให้สัญญาณไฟอนุญาตไม่แสดงผลแน่นอนโดยพนักงานขับรถจึงจำเป็นต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนก รณีภาพวงจรปิดที่ปรากฏเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงส่งสัญญาณนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและสัญญาณไฟโดยลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนเหยียดแขนพร้อมถือธงซึ่งก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งสัญญาณห้ามหรือไม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านและการที่พนักงานขับรถไฟไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าไม่ปกติและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อได้จริง

0: ตามระเบียบจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติงานนะคะส่วนโครงสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรก็จะมีพนักงานขับรถ1คนและช่างเครื่องอีก1คนที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟทำหน้าที่ด้านเทคนิคและช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆโดยวันเกิดเหตุช่างเครื่องก็อยู่ในขบวนด้วยและได้รับบาดเจ็บแต่ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟและตำรวจค่ะเบื้องต้นการรถไฟก็เตรียมพิจารณาทางวินัยกับพนักงานขับรถเป็นลำดับแรกหลังผลตรวจพบสารเสพติดเบื้องต้นโดยสารที่พบก็มีทั้งกัญชาและยาบ้าแต่ยังต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงตัวแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายครับเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA ติดต่อเข้ามาแล้ว7รายนั้นครับสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ครับเมื่อได้ผลแล้วจะต้องส่งไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันจึงมีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้พบชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับศพรายใดเชื่อว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนจากศพทั้ง8ศพอย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีวิรุณยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากฝั่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้นได้ครับทางนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้สูญหายอีก1ครอบครัวว่าสามารถติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA มาพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้แต่ขอให้เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่ใกล้ชิดเพียงแค่บัตรประจำตัวใบเดียวก็มาแจ้งความได้แล้วครับ
0: หลายโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกทม.ค่ะโดยผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดมหันภารามในพระราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะพร้อมกับโรงเรียนสังกัดกทม437โรงเรียนโดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทม.เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการโฟนออฟ Learning On เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกับคุณครูได้โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนนำร่องได้ผลดีและผลการวิจัยก็รองรับว่าได้ผลดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในฐานะผู้ว่ากทม.ค่ะโดยใบลาออกก็จะมีผล 5:00 น.วันนี้และคืนนี้ก็จะเดินทางไปงานรับปริญญาของลูกชายที่สหรัฐนะคะพร้อมกับยืนยันว่าลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยต่อไปซึ่งช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ครม.เงาครับแนะ3ข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาเหตุรถไฟชนรถเมล์เข้มวินัยจราจรคนขับรถแล้วก็สอบสาเหตุผ่านกรรมการสอบนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับได้แถลงภายหลังการประชุมครม.เงาต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับโดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการอากรรมาธิการคมนาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนภาพรวมข้อเสนอของครม.เงาต่อรัฐบาล3เรื่องก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟและอื่นๆ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆที่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางและสุดท้ายข้อ3ครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Link ที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาตลาดนมโคภาคเหนือทั้งระบบผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมสถานการณ์น้ำนมโคล้นตลาดในภาคเหนือและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นปัญหากัดกินเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านขบวนการสหกรณ์หวังแก้ปัญหาผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5จังหวัดภาคเหนือกว่า100รายร่วมสะท้อนความเดือดร้อนหลากหลายปัญหาทั้งนมโคล้นตลาดและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่หอประชุมสหกรณ์โคนมแม่อ่อนจำกัดตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกับคณะร่วมรับฟังปัญหาหลังมีการแบ่งเขตพื้นที่โคต้านมโรงเรียนใหม่พร้อมกับปรับรายละเอียดการจัดสรรโคต้าจนความต้องการนมโคลดลงซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือผลิตน้ำนมได้มากกว่า275ตันต่อวันล้นตลาดอยู่28ตันต่อวันค่ะทางกลุ่มจึงเสนอต่อให้พิจารณาคืนพื้นที่โคต้านมโรงเรียนให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นอีก4จังหวัดทั้งสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรเพื่อให้ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและความต้องการบริโภคนมโคกลับสู่จุดสมดุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวกับเก ษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำงานเชิงรุกส่งทีมเข้าให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพน้ำนมโครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าหารือกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแปรรูปปรับปรุงเพิ่มสารอาหารเพิ่มมูลค่านมโคให้มีความหลากหลายขยายตลาดสู่กลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะนอกจากการขยายตลาดผู้บริโภคแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการเร่งลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดหวังช่วยผ่อนเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประชาชนได้สืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ได้มีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช็อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐานสีไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศ
0: ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช็อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐานสีไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ครับได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงเกษตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี69ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเติมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับ
0: สภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 2% ค่ะนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสที่4ของปี2 2568โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนรวมการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะโตได้ที่ 2% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการขยายตัวของภาคส่งออกที่มีการขยายตัวแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ค่ะอย่างไรก็ตามสสช.ก็มองว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของปีก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐภาระหนี้ครัวเรือนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลต้นทุนพลังงานสนับสนุนการลงทุนเอกชนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนซ้ำครับว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลาสำหรับอิหร่านกำลังจะหมดลงแล้วผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านก่อนหน้านี้สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานบอกว่าสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านดำเนินงานโรงงานนิวเคลียร์ได้เพียงแห่งเดียวแต่ต้องโอนย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดจำนวน400กิโลกรัมให้แก่สหรัฐนอกจากนี้ครับสหรัฐยังปฏิเสธที่จะปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสื่ออิหร่านบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐไม่มีการผ่อนปลนที่เป็นรูปธรรมเป็นเพียงความพยายามบีบบังคับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสมรภูมิรบสำนักข่าวAxios ของสหรัฐรายงานคาดการว่าทรัมป์เตรียมพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในวันอังคารนี้ครับเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งแต่กลับยังไม่สามารถยุติภาวะชะงักงันทางการทูตได้มีรายงานด้วยนะครับว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับจากการเยือนจีนบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยอมหยุดยิงเพราะชาติอื่นๆขอร้องโดยเฉพาะปากีสถานรวมทั้งเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอาจกลับไปเก็บกวาดอะไรอีกเล็กน้อยในอิหร่านหลังจากโจมตีทั้งกองกำลังแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปแล้วเกือบทั้งหมดครับ
0: มีเหตุเครื่องบินชนกลางอากาศในรัฐไอดาโฮของสหรัฐค่ะโดยในระหว่างงานแสดงการบินในสหรัฐนะคะเครื่องบิน2ลำก็เกิดชนกันกลางอากาศแต่ว่านักบินดีดตัวออกมาได้และไม่มีผู้ชมได้รับอันตรายค่ะซึ่งเครื่องบิน2ลำนี้นะคะกำลังร่วมแสดงการบินผัดแผลงแต่ว่าเกิดผิดพลาดลำ1บินลงทับด้านบนของอีกลำทำให้เสียหลักดิ่งลงเบื้องล่างค่ะจากนั้นนักบินบนเครื่องทั้ง4คนก็ดีดตัวออกมาได้ทันเหตุเกิดขึ้นในงานแสดงการบินบริเวณฐานทัพอากาศ Mountain Home ในรัฐไอดาโฮของสหรัฐโฆษกของกองทัพเรือผู้จัดงานเปิดเผยนะคะว่าลูกเรือทั้ง4คนนั้นปลอดภัยได้รับการตรวจร่างกายแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีอาการบาดเจ็บใดๆหรือไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้คนบนพื้นดินก็ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินทั้ง2ลำนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ EA-18G Goler ราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,200 ล้านบาทค่ะส่วนงานแสดงการบินดังกล่าวนั้นก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมจัดเพื่อฉลองประวัติศาสตร์การบินแต่ว่าเคยเกิดเหตุร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเมื่อ10ปีก่อนนักแสดงร่มร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเมื่อปี2546ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบรุ่น Thunderbird ตกขณะขึ้นบินแสดงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์สังสมธนะผมณรงค์ชันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
6: M-Card Radio Network เสนอรายการปัก

0: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ปากใต้บ้านเราค่ะ
1: อ๋อมีเสียงซ้อนเข้ามาตกใจในหูนิดนึง นะครับว่าเอ๊ะเป็นเสียงใคร นะฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ดักรออยู่นะด
0: ัก
1: รอกันอยู่รายการ
0: ไม่ใช่ผู้ฟังใช่ดักรอ
1: นะครับบอกเอ๊ะเมื่อไหร่สงขาจะได้กลับมาจัดรายการกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าซื้อเครื่องเสียงมาใหม
0: ่ยังค่ะ
1: ซื้อเครื่องเสียงมาใหม่บอกว่าเอ๊ะซื้อแบบสตอริโอมัลติเพล็กซ์มาทำไมรู้สึกว่าสัปวันนี้เสียงเป็นแบบว่าโมโนออกข้างเดียว
0: ยังเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึง
1: กำลังคิดว่าตอนแรกว่าเอ๊ะเราเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าเกิดจากอะไรนะฮะเอาวันนี้นะครับอสมทสงขลาเราเป็นแม่ข่ายตลอดทั้งสัปดาห
0: ์ค่ะ
1: อยู่กับผมดีเจแจ็คลักษณัยเจริญชีพนะครับ
0: และดิฉันนงลักษณ์ตันตารัตนพงศ์ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ภาคใต้เราเนี่ยค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝน
0: หลายวันมาแล้ว
1: หลายวันมาแล้วนะครับโดยเฉพาะทางโซนตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครึ้มเลย
0: ค่ะ
1: นะทางใต้เราก็ครึ้มตั้งแต่นู่นเลยคุณตั้งแต่สิชนยันหัดใหญ่เลยนะเมื่อวานเนี่ย
0: อ๋อแสดงว่าเดินทางมาใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เดินทางไปกันอยู
1: ่ไปทั้งไปแล้วก็กลับนะฮะ
0: เป็นไงตกทั้งไปแล้วกลับ
1: วัดเจดีย์ไข่มาเมื่อวานนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: นะครับได้ไป
0: ได้เลขเด็ดไหม
1: ไม่ได้มาแต่ไม่มีที่จะซื้อเพราะว่าเพิ่งออกไงครับแผงลอตเตอรี่ยังไม่วางเลยลอตเตอรี่ยังมาไม่ถึงพ่อค้าแม่ค้าหรือเปล่าคุณเมื่อวาน
0: อ๋อคือไปเมื่อวาน17
1: ใช่ใช่ไหม17ใช่ลอตเตอรี่ยังมาไม่ถึงวัดเมื่อวานนี
0: ้
1: ก็เลยแบบว่า
0: เพิ่งจะออกไป
1: ใช่นะครับก็ตอนนี้จะได้เห็นว่าที่วัดเจดีย์ไข่เนี่ยจากที่เมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามีคนไปถวายไก่ชนไปถวายชุดทหารตุ๊กตาทหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นี่คือเปลี่ยนละ
0: เป็นอะไรอะ
1: เป็นตุ๊กตาเหล่าอัศวินต่างๆสไปเดอร์แมนไอรอนแมนยักษ์เขียวอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วก็เป็นหุ่นอะไรนะคุณหุ่นแบบทรานส์ฟอร์เมอร์มีหุ่นเหล็กทรานส์ฟอร์เมอร์ตั้งอยู่หน้าห้องน้ำชายด้วยตัวใหญ่มากตัวใหญ่ด้วย
0: คือเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนแล้วเพราะว่าพี่ไข่บอกว่าอาจจะบอกว่าเบื่อละแบบเดิมเป็นไก่ชนอะไรเงี้ยเปลี่ยนมั่งก็แสดงว่ามีคนไปขอแล้วก็ได้จริงนะคุณรักคุณจะไปเนี่ยคุณก็ต้องขออะไรที่แปลกๆเป็นของเล่นสมัยใหม่บ้างนะครับ
0: เนี่ยแสดงว่าใช่เลยเนี่ย
1: เพราะว่าตุ๊กตาปูนปั้นเนี่ยใช่ไหมตุ๊กตาปูนปั้นก็จะเป็นตุ๊กตาพวกนี้แหละเหล่าสวินต่างๆโดราเอมอนอะไรเงี้ยก็มีนะคือตัวประมาณเนี้ย2,000 บาทเราก็ออกรถเลย
0: ออกรถเลยหมายถึงว่าไม่เอา
1: ฮะยังไม่สมพอยังไม่ได้ยังไม่ได้
0: คือต้องให้แบบว่าเขาเรียกอะไรสำลิดผลก่อน
1: สำลิดผลก่อนถ้าสำลิดแล้วเดี๋ยวจะมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถามราคาไว้ก่
0: อ
1: นถามราคาไว้ก่อนว่าโอ้ขนาดนี้ยัง 2,000 จะเอาตัวใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: รีบออกเลยรถ
1: รีบออกตัวก่อนนะฮะก็ยังคงมีคนไปเที่ยวกันเยอะ
0: เยอะไหมเยอะไหม
1: เยอะ
0: เป็นวันหยุดนะแสดงว่าต้องเยอะ
1: เยอะขนาดฝนตกด้วยเมื่อวานก็พอสมควรทีเดียวรถทัวร์อะไรก็ลงนะครับปกติแล้วก็คนต่างชาตินี่ก็มากันเยอะ
0: คือรถ
1: จีน
0: รถทัวร์กับทัวร์ลงนี่มันไม่เหมือนกัน
1: เอาหรอคล้ายกันนะครับแล้วก็ไปทางฝั่งของอาหารร้านอาหารที่แถวท่าศาลาเลยก็อร่อยเยอะๆเลยคุณผู้ฟังหลายคนนี่ไปเมืองคอเนี่ยนะครับอย่าลืมไปแวะนะฮะตามเขาเรียกว่าริมทะเลขนอมสิชนท่าศาลาเนี่ยทั้งรีสอร์ททั้งบังกะโลทั้งแบบว่าพูลวิลล่าใหม่
0: ๆย้ำจังรีสอร์ท
1: ตอนนี้คือยาวกันมาจนถึงนี่เลยนะคุณเข้าทางฝั่งระโนดเนี่ยก็มีละระโนดสถิงพระอย่างเงี้ยสิงหานครเนี่ยก็พูลวิลล่าเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เขามีกิจกรรมได้ไงคุณที่แบบว่าไปเล่นบานาน่าโบ๊ทไงแต่ว่าพอมีข่าวสัปดาห์ก่อนจำได้ไหมคุณที่แบบมีคนตกบานาน่าโบ๊ทเนี่ยแล้วก็ที่กระทบกระเทือนสมองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะดรอปไปเลยเหมือนกันหลายคนก็กลัวไปเลยใช
0: ่
1: หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการขึ้นรถไฟขึ้นรถเมย์นะครับก็ตกอกตกใจกันไปว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเรื่องของการขึ้นรถเมย์ทำไมพอชนเสร็จปุ๊บไฟลุกขึ้นมาทันทีแสดงว่าเอ๊ะเขาใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าเป็นรถเมย์ EV หรือเปล่าต
0: ้
1: องให้คุณลักษณ์ได้ไปจากการวิเคราะห์ของคุณเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี
0: ้กับรถเมย์ดูแล้วมันคือคุณดิฉันดูคลิปนะนะดูคลิปแล้วก็อันนี้คือเป็นคำถามตั้งแต่ดูเลยว่าคุณป้าที่นั่งอยู่บนรถเมย์ไปไหนจริง
1: ๆ
0: ก็จนเหมือนข่าวเพิ่งจะออกมาว่าเขาก็ยังตามอยู่สำหรับคุณป้าท่านนั้นอะที่มันจะเห็นในกล้อง

0: เลยคุณที่ก็จะอยู่ตรง
1: แต่ว่าคือบนรถเมล์มีคนออกมาได้ใช่ไหมมีไหม
0: เพราะว่าไม่ได้ทั้งหมดนะไม่ได้เสียชีวิตทั้งหมดเลยไม่ได้
1: อย่างโชเฟอร์เนี่ยก็ไม่ได้เสีย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บาดเจ็บเหมือนกันบาดเจ็บอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าในรถบัสคันนั้นน่ะจะมีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนแต่ว่าทราบว่าบุคคลที่แบบว่าเป็นเคสสีดำเนี่ยอยู่บนรถเมย์หมดเลยนะครับคุณผู้ฟัง
0: รถกลางคันเข้าไปตรงนั้นนะ
1: ได้แบบว่าคือลักษณะของไฟที่แบบปะทุออกมานี่คือเคยเห็นคลิปไงเวลาที่แบบแบต EV เนี่ยมันปะทุออกมาเนี่ยเหมือนเลยนะคุณมันพุ่งออกมาเลยนะแบบแล้วก็มันไม่สามารถจะใช้น้ำอะไรธรรมดาในการดับได้ใช่ไหมครับพวกนี้ต้องใช้พวกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยในการดับสำหรับพวกแบตเตอรี่ EV ต่างๆแล้วก็พอยิ่งมันเป็นแบตของคันรถคันใหญ่มันก็น่าจะมีความแรงพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ดูในเรื่องของข่าวเนี่ยคุณนงรักที่บอกว่าต้องมีการ
0: ตรวจใช่ไหม
1: ตรวจในเรื่องของ
0: สารเสพติด
1: นะครับเดี๋ยวนี้นี่คือตรวจกันไปจนถึงบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าต่อไปเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจวัดในเรื่องของการจัดการตรวจคัดกรองสารเสพติดแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถทุกรายก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะมาทำงานเนี่ยก่อนจะขึ้นปฏิบัติงานก็ต้องตรวจกันตั้งแต่พนักงานขับรถนายสถานีพนักงานควบคุมการเดินรถพนักงานกั้นถนนหรือควบคุมเครื่องกั้นทางลัดผู้ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของข้อปฏิบัตินะครับถ้ากรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานผู้ใดมีผลตรวจพบสารเสพติดหรือว่าแอลกอฮอล์ระหว่างหรือก่อนปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะต้องดำเนินการระงับการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถส่งตรวจยืนยันผลการตรวจที่ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยนะครับในกรณีที่ร้ายแรงด้วยเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายระเบียบแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกันกับอย่างเคร่งครัดในภาคในเรื่องของการกำหนดอายุความแล้วก็การรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมการขนส่งนะครับทางรางโดยด่วนนะครับก็ดำเนินการนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้คุณผู้ฟังก็มีผลลงวันที่17พฤษภาคมนะครับอันนี้จากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่แต่เฉพาะคนขับรถทั่วไปคนขับรถไฟนะครับหรือว่าอยู่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรางทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเช็คตัวเองด้วยในการทำงานตรงนี้พูดถึงทางลัดทางผ่านเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องไปจอดไปขวางอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ด้วยเนื่องว่า
0: อาจจะแบบ
1: ดูคลิป
0: ไหลไปไหม
1: ตรงนั้นอ่ะผมเคยเห็นคลิปมาบ่อยมากที่คนไปยืนถ่ายด้านบนแล้วก็ซูมลงมาแบบรถไฟจะมาคนก็ยังเข้ามีคลิปเมื่อเช้าที่แบบว่าไอ้เครื่องกั้นลงมาแล้วน่ะแล้วก็ไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะฟาดเข้าไปตรงที่หน้
0: าค่าที่กั้น
1: อ่ะใช่ก็แบบว่ายังจะไปกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางจุดเนี่ยอาจจะชำรุดเครื่องกั้นเนี่ยลงมาอัตโนมัติไงแล้วคนก็จอดรอไปนะคนนอกก็จอดรออะไรเงี้ยเราก็เป็นคนในพื้นที่เราก็จะรู้ว่าเสียบ่อยๆแต่การที่เป็นคนในพื้นที่นี่คือเราก็ต้องชะงกดูก่อนนะว่าเอ๊ะมาหรือยังไม่มาเราก็ซิกแซกไป
0: ไม่ได้อันตราย
1: อ้าวคุณก็จะจอดอยู่คุณต้องรักมันเสีย
0: ก็มันก็ไม่ได้อีกก็ไปทางอื่นได้ไหม
1: รถไฟเพิ่งเคลื่อนตัวออกจากประดังเบซาแต่ว่าไม้ลงมาแล้ว คุณจะจอดรอเหรอ
0: คือเราก็ดูก่อนดูซ้ายดูขวาดูก่อน
1: อ
0: นะนะว่ามาหรือเปล่าเหมือนวันก่อนที่จะไปสะเดาไหมอ่ะคุณ
1: ครับ
0: ที่คุณจริงๆแล้วปกติคุณขับรถเนี่ยนะทางที่ไม่ให้ไปก็ไปนะทางที่ไม่ให้จอดก็จอดทางไม่ให้แต่รถไฟที่ค่อนข้างกลัวว
1: ันก่อนไปบางกล่ำไงไปบางกล่ำแล้วดูก่อนซิมาหรือยัง
0: ใช่ใช่เพราะคุณบอกว่าโค้งพอดีคุณบอกว่าโค้งพอดีบอกไว้ใจได้ยังไงเราก็บอกว่าไปสิ
1: คุณต้องพูดไปสิ
0: คุณแจ็คบอกไม่ไป
1: เด็ดขาดเลยเพราะว่าก
0: ลัวนี่ลูกรถไฟ
1: มาเลยซัดโค้งมาเลยแต่ไกล
0: โอ้เนี่ยอันตรายต้องเช็คให้ชัวร์
1: คือแล้วบางที่จะเป็นแบบหญ้าสูงไง
0: มองไม่เห็น
1: ชยาสูงนี่ยิ่งมองไม่เห็นเลยคุณผู้ฟังแล้วก็พอเป็นทางลัดผ่านที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีเป็นพอว่ามันค่อมไปแล้วเนี่ยมันล้อมันไม่ได้ไปได้นะถามว่าทำไมถึงพอค่อมไปแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่รีบเร่งเพราะมันเร่งแล้วมันเร่งไม่ไปเพราะมันติดอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันระดับมันไม่ได้เสมอกัน
0: ม
1: ัน
0: ขรุขระขรุขระไง
1: ใช่นะครับก็ต้องดูให้ดีในการเดินทางแล้วก็การข้ามทางผ่านใช่ไหมทางผ่านไม่ว่าจะเป็นทางผ่านที่เป็นแบบมาตรฐานโดยที่ทางผ่านรถไฟมาตรฐานเขาจะมีการปูเป็นแบบลักษณะเป็นยางคุณลักษณ์เป็นยางที่แบบให้แบบเสมอกันกับรางแล้วก็ข้ามไปตัวอย่างอย่างเช่นที่ตรงบ้านพรุ
0: ค่ะ
1: เขามีการนำยางมาเรียงเป็นแบบคล้ายๆกับตัวเป็นแบบอะไรนะโดมิโน่ไหมต่อๆกันไปเป็นแบบเป็นนะแล้วก็เพราะว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าไม่เสมอกับรางหรือว่าไม่เป็นยางเนี่ยเวลาฝนตกแล้วรางมันจะเฉียงถนนมันจะอย่างเงี้ยแล้วพอรถมอเตอร์ไซค์ขับไปกระทบกันกับเหล็กของราง
0: มันเคลื่อนใช่ไหม
1: มันลื่นมันลื่นแล้วก็ล้มตรงนั้นอ่ะเยอะมากก็เลยมีการแก้ปัญหานะครับหลักๆ2จุดก็ของหาดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตรงบ้านพรุตรงจุดหนึ่งแล้วก็ตรงที่คลองแงะอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นแบบว่าถนนสายหลักเนี่ยที่แบบพาดผ่านแล้วก็มีรางรถไฟข้ามอยู่อะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางใกล้นะครับสามารถที่จะแจ้งเรื่องของผลการรับฟังกันได้เลยนะครับออกอากาศกันทั่วทั้งอสมทภาคใต้ของเรานะครับวันนี้ไลฟ์สดได้ไหมคุณธงรักไลฟ์สดได้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะมีคุณผู้ฟังทักมาด้วยวันนี้เสียงดังฟังชัดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ฟังมาจากที่ไหนต้องแจ้งด้วย
0: ฟังมาจากแถวบ้านพรุคุณ
1: บ้านพรุนี่เองนะครับเพราะว่าเสาของเราก็อยู่หลังบ้านพรุนี่เองเสาโค้งก็ต้องชัดนะฮะมีแบบอยากแบบได้ฟังแบบไกลๆแบบอยู่แบบกลางทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น FC ดีเจดงรักอยู่นะวันก่อนเห็นมี
0: ปลาทะเล
1: ใช่พี่น้องชาวเรือบอกว่าหาปลาอยู่แถวหลังเกาะหนูฟังชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทะเลสาบสงขลาเนี่ย FC เราทั้งหมดเลยนะฟังจนถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติเอาทาซิเตอร์ไปอันหนึ่งก็ไปตั้งอยู
0: ่ก็ฟังได้
1: กลางสะพาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็นั่งยืนดูควายน้ำ
0: ก็
1: ฟังอสมทชัดเจนนะฮะแล้ววันก่อนจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับว่า
0: เรื่อง
1: ไปที่ฟาร์มไก่ไปดูงานทีนี้เขาบอกว่าเขาก็อธิบายว่าไก่ที่นี่จะเป็นไก่อารมณ์ดีไก่ไข่อารมณ์ดีถ้าไก่อารมณ์ดีแล้วมันจะออกไข่ได
0: ้
1: เยอะได้ดีแล้วก็ได้มีเป็นไซส์ใหญ่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเปิดเพลงให้ไก่ฟัง
0: เปิด
1: เพลงก่อนเปิดต้องเปิดเพลงให้ไก่ฟังเขาก็พาเดินเข้าไปในข้อไก่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยก็เดินเข้าไปใกล้ๆนี่ไงก็เอ๊ะเราก็ได้ยินเสียงใครเนี่ยทำไมเขาเปิดมันมีคนพูดอยู่ด้วยแล้วดีเจนงรักกำลังจัดรายการเพศสัตว์อยู่ตอนนั้นกำลังแจกทองรายการเพศสัตว์อยู่
0: มีหน้า
1: ว่าทำไมไก
0: ่
1: ผิวพรรณดีนะฮะอันนี้เรื่องจริง
0: ก็ถาม
1: เพราะว่าถามเขาว่าทำไมถึงเลือกเปิดขึ้นนี้เพราะว่า24ชั่วโมงเจ้าที่ก็ไม่ต้องที่แบบมาเปิด
0: ไม่ต้องหมุนไปทางไหน
1: ใช่ใช่เอาวิทยุทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งไปตั้งในข้อไก่แล้วก็เปิดไปเลยขึ้นเดียวไม่ต้องปิดไม่ต้องมาเดินดูก็ได้ทั้งฟังข่าวฟังเพลงนะฟังสปอตโฆษณาต่างๆของเรานะครับ
0: แต่ว่าคุณไม่ถามต่อใช่ไหม
1: เขาพอละเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนขึ้นถามเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสนใจในการลงโฆษณากับทางอสมทของเราทุกคลื่นความถี่ที่อยู่ใกล้บ้านคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะติดต่อและจัดรายการนะครับประจำสถานีได้เลยนะอย่างสงขลานี่ก็เบอร์โทรศัพท์074-335-715เดี๋ยวดีเจนงรักก็จะวิ่งลงไปรับสายด้านล่างในช่วงบ่ายโมงนะครับ
0: จะมีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่นะคะคือห้องนี้ก็จะเป็นห้องในส่วนของวิทยุโดยเฉพาะเลย
1: ครับ
0: ยังไงก็ทักทายกันได
1: ้หน้าเพจ Facebook อสมทสงขลาฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็สนใจในการลงโฆษณาก็สามารถที่จะทักแชทกันได้เลยนะครับทุกเพจของอสมทในภาคใต้ของเรานะปากใต้บ้านเราอย่างที่ได้บอกกันไปนะครับข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ไปกันครึ่งรายการแล้วคุณนุ่งรักยังไม่เข้าเรื่องเข้าราวในเรื่องของข่าวสารประชาสัมพันธ์กันเลยคุณ
0: คือเราก็เช็คเรื่องของอุปกรณ์ ครื่องของเราด้วยไงนะคะที่เราจัดสุดว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
1: แต่ที่แน่ๆเลยคุณนงรักวันที่8 9พฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีวาระของการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรกนะครับก็เลือกกันที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นจุดหมายปลายทางในการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะในโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ50ล้านบาทแล้วก็งบกลุ่มจังหวัดอีก50ล้านบาทในการรวมวงเงินทั้งสิ้น500ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยนางพันธิพารัตนภูมิในการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้นะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลที่ได้แจ้งกันเข้ามาด้วยนะครับซึ่งแนวคิดในการเสนอโครงการเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเมืองให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะรองรับกับภัยพิบัติโดยเฉพาะปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้สามารถที่จะรับมือกันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับโดยมุ่งยกระดับมาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้แล้วก็กระจายประโยชน์สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็จังที่บอกกันไปนี่นะครับคุณผู้ฟังว่าในช่วงของที่จังหวัดสงขลาของเราโดยเฉพาะอย่างหาดใหญ่เนี่ยนะก็จะมีโครงการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าหาดใหญ่ไลท์อัพเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการแล้วก็ภาคธุรกิจท่องเที่ยวรวมไปถึงโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเลนะครับ Marine Product Wallet แล้วก็จะมีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางทะเลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัดสงขลาโครงการคืนรอยยิ้มสร้างรายได้และพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะสนับสนุนองค์ความรู้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็การประกอบอาชีพแก่ผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแล้วก็โครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์มรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกเพื่อที่จะส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับนอกจากว่างบประมาณระดับจังหวัดแล้วนะครับก็ยังมีงบประมาณในส่วนของกลุ่มจังหวัดด้วยนะครับซึ่งถือว่าเบื้องต้นนี้ก็มีการจัดสรรให้นะครับในแต่ละจังหวัดก็ได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมในการที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรวันที่8แล้วก็9มิถุนายนนี้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปกันที่สุราษฎร์ธานีกันต่อนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะก็เรียกได้ว่าเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่นะคะสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านไปนะคะก็มีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงนายจุมพจน์นะคะวรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงนะผู้หลักผู้ใหญ่คณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในพิธีปิดเป็นอย่างมาเยอะทีเดียวนะคะนะมาร่วมงานสำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็มีชนิดกีฬาเนี่ยกว่า45ชนิดกีฬานะคะแล้วก็มีกีฬาสาธิต1ชนิดกีฬามีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน 16,941 คนค่ะนะคะซึ่งการจัดครั้งต่อไปเนี่ยนะคะที่จะรับเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะคะส่งธงต่อให้กับเจ้าภาพนะคะจังหวัดสุรินทร์กันต่อไปนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลข่าวจากดีเจกะเพราค่ะ
1: โอ้โหต้องไปนะคุณสุรินทร์เนี่ย นะ
0: สุรินทร์เมืองช้าง
1: เมืองช้างเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับแต่ว่าสุราษฎร์เนี่ยก็จัดได้อย่างประทับใจนะสำหรับนักกีฬาที่เดินทางไปร่วมแข่งขันนะก็ไปตามกันต่อนะคุณนรักว่าสงขลาของเราหรือว่าจังหวัดของคุณผู้ฟังเนี่ยรับเหรียญกันมาเท่าไหร
0: ่
1: เท่าไหร่กันบ้างโดยเฉพาะเหรียญทองซึ่งถือว่าเป็นการที่ได้มาด้วยความยากลำบากเพราะว่าต้องผ่านการฝึกฝนกันมาอย่างเข้มข้นกันในทุกชนิดกีฬากันด้วยมีอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคุณนงรักแล้วก็คำนวณได้ค่อนข้างที่จะเร็วและสำหรับพวกเราด้วยก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: วันหยุดพิเศษนะครับ นะวันหยุดพิเศษเลยมีเพราะว่ามีประกาศจากจุฬาราชมนตรีเนี่ยนะครับเรื่องของการกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนสุดฮิยะแล้วก็สุดสุนฮิยะแล้วก็วันอิดิวอัชฮาฮิจรัสศักราช1447นะครับตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อที่จะกำหนดวันที่หนึ่งของเดือนสุนฮิยะฮิจรัสศักราช1447ในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมเมื่อวานที่ผ่านมาเวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้นปรากฏว่าไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่1ของเดือนสุนฮิยะฮิจรัสศักราช1447ก็จะตรงกันกับวันอังคารที่19พฤษภาคม2569พรุ่งนี้ไม่หยุดนะคุณนงรัก
0: คือค่ะ
1: ลงแจ้งไว้ก่อนนะครับ
0: การทีนี้วันหยุดจะเป็นวันไหนนะคุณ
1: วันอีดิลอัตฮาเนี่ย
0: อันนี้จะเป็นวันหยุด
1: ใช่อันนี้แหละจะเป็นวันหยุดนะครับฮิจรัสศักราช1447จะไปตรงกันกับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมสัปดาห์หน้านะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหยิบปฏิทินขึ้นมาคำนวณทันทีเพราะว่าจะรู้สึกว่าจะใกล้ๆนะคุณนงรัก
0: ใกล้กับอะไรฮะ
1: ใกล้กันกับวันหยุดยาวหรือเปล่ามีไหมจะเป็นปลายเดือนพฤษภาที่ว่าต่อต้นเดือน
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: มิถุนาใช่ไหมคุณลัก
0: เพราะว่าเป็นวันวิสาขะด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันเฉลิมของพระบรมราชินีด้วย
1: ตกลงว่าที่จะต่อวันที่เท่าไหร
0: ่ก็คือ
1: เสาร์30อาทิตย์31ใช่ไหมครับ
0: เสาร์30เสาร์อาทิตย์นี่หยุดอยู่แล้วใช่ไหมหยุดอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านนี้ว่าไปวันที่1นี่จะเป็นวันหยุดชดเชยวิสาขบูชาวันวิสาขะก็ตรงกับวันอาทิตย์31เนี่ยก็ไปหยุดชดเชยวันที่1
1: ครับ
0: ท่านนี้ว่าวันที่2เป็นวันทำงานปกตินะคะวันที่3จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา
1: ครับ
0: พระบรมราชินีอันนี้ก็จะขั้นอยู่ใช่ไหมคุณเอ๊ะหลายๆท่านอาจจะสับสนว่าเอ๊ะตกลงว่าวันที่2มิถุนายนเนี่ยประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษหรือเปล่าไม่ได้มีประกาศนะคะ
1: ไม่มีประกาศหรอคร
0: ับ ใช่คุณก็คือจะ
1: ไปฟังข่าวลวงกันมาที่โพสต์กันอยู่ตามหน้าแต่เดี๋ยวเราก็ดีใจ
0: เฟคนิวคุณ
1: ดีใจกับเฟคนิวไปก่อนแต่ความเป็นจริงนี่คือ
0: มาทำงาน
1: มาทำงานเหรอครับ
0: ค่ะยังคือยังมุ่งมั่นนะคะ ที่จะหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่28ใช่ไหมคุณ
1: แต่ว่า28นี่คือจะเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะ5จังหวัด
0: ใช่29วันศุกร์ก็คือวันทำงาน
1: เหรอ29ทำงาน
0: คือเสียงสูงไง
1: ทำงานเหรอ29ก็ต้องทำงานสิครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์นะครับไม่ได้เป็นวันหยุดนะคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่า28นี่คือเป็นวันหยุด
0: ใช่ค่ะ
1: สงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับตามนี้เลยนะฮะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคุณในการที่จะบริหารจัดการกันเองนะครับในเรื่องของวันหยุดนะบางคนว่าโอ้ยพอละ
0: หยุดเยอะ
1: แล้วไม่มีซับแล้วช่วงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เปิดเทอมสังเกตได้เลยว่าร้านนั่งชิลต่างๆนะครับที่แบบว่าไปดื่มไปดริ้งเนี่ยนะคุณนงรัก
0: เป็นยังไงบ้างบรรยากาศ
1: โล่งเลยนะ
0: เงียบกันไป
1: โล่งเลยนะจัดตรงจัดโปรก็แล้วอะไรก็แล้วรู้สึกว่าจะโล่งเลย
0: คือแบบว่าให้น้องๆเปิดเทอมก่อน
1: นะยอดขายก็ตกเลยนะครับลูกๆหลานๆน้องๆ
0: ผู้ปกครองก็อาจจะหนักหน่อยช่วงนี
1: ้ช่วงนี้ก็ต้องจ่าย
0: ค่อยๆนั่งชิลคุณก็
1: จ่ายค่าเทอมกันหนักหน่อยนะฮะช่วงนี้แล้วก็เพราะว่านอกจากค่าเทอมก็จะมีพวกอุปกรณ์ส่วนเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องตามมาค่ากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดว่าถ้าเป็นโรงเรียนในลักษณะของภาครัฐเนี่ยที่ทุ่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่จำเป็นจะต้องมีการจ่ายเสริมเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้สมบูรณ์ในเรื่องของการเรียนนะครับประมาณนี้เลยก็วันนี้วันแรกนะสำหรับบางโรงนะเปิดวันนี้วันแรกเลยคุณ
0: วันนี้18
1: ใช่บางโรงเรียนเปิดวันนี้วันแรกฝนตกแต่เช้าเลยรถติดกันยาวเหยียดนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ในทุกๆจังหวัดนะครับที่อยู่ในเขตเมืองโดยเฉพาะในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเวลาเลิกเรียนเดี๋ยวนี้นักเรียนนี่คือเขาเลิกกันประมาณกี่โมงประมาณ3 โมงกว่า4 โมงใช่ไหม
0: คือก็แล้ว

0: แต่นะคุณเพราะก็แล้วแต่ตารางเรียนอะไรของเด็กๆแต่ถ้าเกิดว่าเลิกผิดเวลาเวลานี้อาจจะต้องเช็คดูคุณ
1: เช็คจากกล้องของจอยปิด
0: จะต้องเช็คดูว่าไอ้ตกลงว่าเลิกปกติหรือว่าเลิกแบบพิเศษอะไรแบบนี้นะ
1: ทำรายงาน
0: อ๋อฮะ
1: เปิดเทอมวันแรกก็มีรายงานเลยหรือลูกสัปดาห์แรกการบ้านก็แบบไม่ต้องนั่นมากอะไร
0: ต้องเข้มงวดเลยเหรอสัปดาห์แรก
1: ถ้าแบบว่า

0: ดูห่างๆ
1: อ๋อเหรอ
0: ตามดูห่างๆ
1: เดี๋ยวก็ไม่ทันอีกนะ
0: ทัน
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าเราก็เคยเป็นมาก่อนเราก็จะรู้แค่ต่างยุคต่างสมัยแต่ก็อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวนี้เจนเซ็ตเนี่ยเขาก็ไปเร็ว
1: ค่ะ
0: ไปเร็วนะฮะเราก็ตามก็ไม่ทันนะครับบางทีแบบโอ๊ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลย
1: เ
0: มื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขาเรียกลุงเรียกน้ากันหมดแล้วนะเราก็หันกลับไปว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยลูกของเธอ
1: ทำไม
0: ต้องเรียกพี่นะ
1: เออจริงคือจริงๆแล้ว
0: บางคนเครียดเลย
1: เรียกสรรพนามลุงป้านาอาอะไรแบบนี้มันต้องดู
0: เครียดเลยก็บอกว่าไปถามนะเด็กไปถามเด็กป.5ไงไปถามคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วลูก32
1: อุ้ยอันนั้นก็
0: เราก็จะแบบอุ้ย
1: อุ้ยอย่างนั้นเราสมควรเป็นลุงนะ
0: เรียกพี่นะเรียกพี่อ
1: ย่างนั้นก็ได้แต่ว่าต้องดูนิดนึงไงบางคนก็ไปเรียกแบบบางทีคุณแม่คุณพ่ออาจจะอายุมากแล้วแต่ว่าอย่างคุณเป็นน้องอย่างเงี้ยจะมาเรียกลุงไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะต้องดูหน้าด้วยเดี๋ยวคุณตอนนี้เพื่อนนี่นอนไม่หลับเลยขณะว่าเด็กเรียกน้าเนี่ยเครียดเลยบอกว่ากำลังคิดเลยว่าคลินิกไหนดีตอนนี้คือคิดเลย
1: ต้องไปเปลี่ยนละเปลี่ยนนะ
0: ไม่ได้มันก็คือมันต้องไปตามวัยไปตามวัยเราจะมาแบบว่าสตาฟอยู่ไม่รับความจริงนี่ก็ไม่ได้นะ
1: บางทีเด็กเขาก็แยกไม่ออกไง
0: แม่ผมเป็นพิธีกรเนี่ยก็จะบังคับเด็กตลอดว่า
1: ต้องเร
0: ียกพี่แจ็คเท่านั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้รางวัลเด็กก็เชื่อเพราะว่าเอาไปก็ได้อยู่แต่เด็กบางคนก็ทำหน้างงๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับปักใต้บ้านเราพรุ่งนี้เราเจอกันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วทั้งภาคใต้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วไป
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
4: You're listening to MCOT Radio Network
5: MCOT News
6: ขณะนี้เวลา 13:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ณัฐนากุลผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชุ่มพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมโดยคาดว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรือยังเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีพร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่9กรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุรถไฟชนรถเมล์ถนนอโศกดินแดงให้ข้อมูล20พฤษภาคมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมการคมนาคมเพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศกว่ามีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่สน.มักกะสันมาให้ข้อมูลในวันที่20พฤษภาคมเวลา 13:00 นส่วนจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามนั้นจะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่อย่างไรเช่นการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและ

0: ยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนายวุฒิชาติกล่าวว่าคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมกันเนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกันฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นทางรฟท.ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องด้านความปลอดภัยรวมไปถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมย์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรักษากฎหมายต้นสนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ระบุว่าต่อไปจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครควรพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรืออุโมงค์ในอนาคตซึ่งจะได้เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดขึ้นแผ่นดินไหวกวางสีจ้วงเสียชีวิต2รายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงวัดขนาดได้ 5.2 ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหาย1คนโดยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่เมืองลิ่วโจวมีความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มกว่า10หลังและเสียหายอีกหลายหลังโดยเฉพาะในเขตลิ่วหนานทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนตามมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและระดมกำลังหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายในเมืองอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองกุ้ยหลินที่เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
7: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
9: อสมท.เพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234

กลับมาเจอกันช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ฟัง 13:10 นโดยประมาณค่ะจนถึง 14:00 นอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็เจอกันรอบบ่ายนะหลังจากที่พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยนะคะก็ชั่วโมงข่าวสารต่อเนื่องกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569นะคุณผู้ฟังเจอกันเริ่มต้นสัปดาห์สำหรับการทำงานของเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนของฝนค่ะโอ้โหฝนชุ่มฉ่ำมาสัก 2-3 วันแล้วนะคะก็ช่วงนี้เข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อเช้าหลายคนก็น่าจะต้องแบบผจญภัยกันอยู่บนท้องถนนพอสมควรนะคะฝนตกรถติดโรงเรียนก็เปิดกันด้วยอย่างเป็นทางการโอ้โหจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ต้องบอกว่าเช้าๆชั่วโมงเร่งด่วนกับช่วงเย็นๆนะคะน่าจะต้องติดกันแบบหนักๆเลยแล้วก็บางจุดก็มีทำเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆกันอยู่ด้วยยังไงก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวมีประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดิมก็คือฝนจะหมดวันนี้ใช่ไหมคะ14-18นะแต่ก็มีต่ออายุไปอีกนะคะจนถึงแถวๆวันที่21-22เลยแล้วก็โดยเฉพาะอันดามันของเราเนี่ยคือมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีลมมรสุมมันก็จะมาปะทะนะคะพอดีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็มีประกาศซึ่งคุณผู้ฟังติดตามได้จะประกาศแจ้งทางวิทยุนะคะแล้วก็หน้าเพจของอสมทภูเก็ตด้วยถ้าช่วงไหนที่กรมอุตุเขาประกาศมาเพราะว่าก็คงจะต้องระวังแล้วค่ะฝนตกหนักคลื่นลมแรงเอ่ยอะไรเอ่ยสำหรับช่วงนี้ก็จะมีประกาศให้ได้ทราบกันแบบต่อเนื่องนะคะเอาละเดี๋ยวเราพักฟังเงินเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะช่วงบ่ายๆกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกันเช่นเคยกับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะ

0: การศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: ฟังเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะช่วงบ่ายๆค่ะสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะคะก็เจอกันกับดีเจแจงโรจนาค่ะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของประกาศจากกรมอุตุกันหน่อยแจ้งย้ำเตือนกันสำหรับในช่วงเวลานี้เมื่อเช้าก็มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงของวันที่18จนถึง21พฤษภาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของภาคก็คือระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายนะคะจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนก็คลื่นสูงได้ 2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็มีคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรขอ

ให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตอนนี้ก็ต้องแจ้งเตือนว่างดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่18จนถึง21พฤษภาคมนี้ไปก่อนแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังก็แจ้งเตือนกันต่อเนื่องไปจนถึง21พฤษภาคมนี้เลยนะคะทางจังหวัดเองโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดก็เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงเวลานี้แล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะคะได้เตรียมความพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะก็มีคำสั่งการมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็มี2เรื่องที่อยากจะเตือนที่คือเค้าเรียกบ่อยนะเวลาที่เข้าหน้ามรสุมแล้วหนึ่งก็คือ เรือท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวค่ะบางทีเช้าไปได้อากาศดีแจ่มใสแต่พอขากลับเนี่ยพายุฝนฟ้าคะนองอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็เช็คสภาพอากาศกันก่อนโดยเฉพาะหลายพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ปิดการท่องเที่ยวนะคะเช่นเกาะพีอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นซิมิลันเขาจะปิดละซิมิลันก็คือปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่16พฤษภาคมไปจนถึงตุลาคมก็พักประมาณสัก3เดือนช่วงมรสุมด้วยแล้วก็ให้ธรรมชาติเนี่ยเขาได้พักฟื้นด้วยแต่ก็มีบางที่ที่อาจจะไม่ได้ปิดเกาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังคงมีเรือนำเที่ยวท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะอีกเรื่องนึงที่เกิดเหตุกันตลอดช่วงมรสุมก็คือช่วงที่คลื่นลมแรงนะคะชายหาดต่างๆของจังหวัดภูเก็ตค่ะก็จะมีการปักธงแดงเพราะฉะนั้นตรงจุดไหนที่มีการปักธงแดงอันนี้ก็คือห้ามฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วคือก็ฝ่าฝืนกันทุกปีบางทีแบบไลฟ์การ์ดก็ดูไม่ทันนะคะก็แจ้งเตือนกันด้วยอย่าไปเสี่ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าเผื่อว่าคลื่นลมมันแรงจริงๆหรือถ้าเห็นธงแดงเนี้ยก็ไม่ควรที่จะลงไปเพราะบางครั้งเนี่ยพอมันแรงอ่ะคลื่นมันเหมือนกับซัดเนาะแล้วมันก็ม้วนไปแล้วก็บางทีไปเจอแบบร่องน้ำบ้างอะไรบ้างพลังของน้ำพลังของคลื่นเนี่ยมันค่อนข้างแรงเราเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ฝากย้ำเตือนกันด้วยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าอุตุเขามีประกาศแจ้งเตือนมาเป็นแบบระยะเมื่อไหร่ตามรอบเนี่ยก็จะแจ้งให้ได้รับทราบกันอย่างแน่นอนก็ฟังแล้วก็ติดตามอสมทกันเอาไว้ได้เลยนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะฟังงานเพลงแล้วก็เบรกด้วยนะคะเดี๋ยวช่วง2กลับมาเจอกันค่ะ

0: commercial break.
1: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปรงดูด1ชิ้นและตัวกรอง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่าย

0: ียนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5

กลับมาเจอกันในเบรกที่2ของอสมทเพื่อชุมชนช่วงบ่ายๆนะคะบ่ายโมงจนถึงบ่าย2โมงค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ติดตามผ่านวิทยุก็ได้แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ก็อย่าลืมตามพวกเรากันเอาไว้ด้วยมันจะเป็น Facebook Fanpage TikTok Instagram หรือว่า X นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกันค่ะมาดูกิจกรรมดีๆเรื่องของการวิ่งเทรลกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งเทรลรายการใหญ่ของจังหวัดก็คือภูเก็ตเทรล2026ค่ะซึ่งงานนี้ก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะคะได้รับเกียรติจากนายอนุภาพเวชวานิสนองค่ะรองนายกอบจภูเก็ตเป็นประธานพิธีแล้วก็มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็มีการแถลงข่าวกันที่ดีแคทลอนของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางอบจภูเก็ตนะคะก็บอกว่าพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมภูเก็ตเทรล2026ใช้ชื่อว่า The Jungle Trail ภูเก็ตค่ะน่าสนใจมากๆแค่ชื่อก็เท่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานการดูแลความปลอดภัยความสะดวกสบายในด้านต่างๆเพื่อที่จะให้การจัดการแข่งขันเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ได้มาตรฐานสูงสุดปีนี้ถือเป็นปีที่5แล้วนะคะก็บอกเลยว่าการท้าทายเนี่ยค่ะจะมีมากมายขึ้นไปนะคะอีกระดับนึงก็ใครที่สนใจนะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกันได้เลยค่ะโดยทางนายวารินทร์ขาวทองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เปิดเผยถึงความร่วมมือว่าในส่วนของภูเก็ตเองไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภาครัฐภาคเอกชนก็ถือว่าทุกภาคส่วนเนี่ยพร้อมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนกันอยู่เสมอสำหรับเทรนด์ในเรื่องการวิ่งเทรลหลายๆจังหวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาแล้วก็ส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างชัดเจนทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็อยากจะเชิญชวนมาร่วมงานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าสอดคล้องกับเรื่องของนโยบายทท.นะคะสปอร์ตทัวริซึมค่ะโดยนางสาวจุฑามาศรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะก็บอกว่าปัจจุบันสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยเติบโตมากแล้วก็เป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระดับโลกซึ่งกิจกรรมวิ่งเทรลเนี่ยนักกีฬาไม่ได้แค่แข่งขันเท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่แข่งขันกันจบแล้วก็ได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนได้มาสร้างประสบการณ์ที่สำคัญนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะปีนี้ก็คาดกันว่าน่าจะมีนักวิ่งเทรลชาวต่างชาติด้วยนะคะคุณผู้ฟังหลั่งไหลมาจาก36ประเทศทั่วโลกค่ะก็เตรียมที่จะต้อนรับนะคะแล้วก็จะมีการขยายตัวแล้วก็สร้างความแปลกใหม่จากเดิมที่เคยจัดที่เขื่อนบางเหนียวดำนะคะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำค่ะปีนี้ก็มีการขยายจุดสตาร์ทแล้วก็เส้นทางไปที่มิราวาเล่นะซึ่งก็มั่นใจว่าจะเป็นเส้นทางที่มีความสนุกมีความท้าทายแล้วก็ประทับใจนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนนะคะซึ่งก็จัดในเป็นช่วงของโลซีซั่นนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีการจัดวิ่งเทรลนะคะของจังหวัดภูเก็ตขึ้น 12-13 กันยายนนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเอาไว้ได้เลยสำหรับนักวิ่งนะคะเทรลโอ้เทรลนี้ต้องปกติก็วิ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นทางราบค่ะวิ่งเทรลเนี่ยต้องข้อเข่าดีนะคุณผู้ฟังแล้วก็ใช้พละกำลังค่อนข้างเยอะแต่ว่าวิ่งเทรลเนี่ยจะมีเสน่ห์ก็คือเหมือนเราได้ไปวิ่งในเส้นทางธรรมชาติอะไรพวกนี้ค่ะวิ่งไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยหลายคนก็เลยชอบเพราะว่ามันเป็นความท้าทายถ้าวิ่งเทรลเนี่ยน่าจะต้องยกให้ดีเจจินภัทรเรานะคะนี่ก็คือวิ่งเดินป่าวิ่งแบบตรงโซนแบบกระทู้นะบ่อยๆนะจะเหมาะกับเรื่องของเทรลเพราะฉะนั้นใครสนใจก็เตรียมตัวกันเอาไว้เลยนะคะกันยายนนี้พบกันแน่นอนนะคะสำหรับภูเก็ตเทรล2026ค่ะก็เข้าไปดูข้อมูลได้ทางหน้าเพจเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะ

ส่งเงินเพลงเพราะๆช่วงบ่ายๆกันด้วยนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนก็อาจจะไม่ได้มีข่าวสารหนักๆนะคะหนักๆมากๆนะเหมือนช่วงหัวเช้าๆนะคุณผู้ฟังมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางของจังหวัดเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองนะคะจุดพลังครูกว่า500ชีวิตค่ะรับเปิดเทอมใหม่เรียกว่าเป็นการปลุกจิตวิญญาณของครูยุคใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมหลวงพ่อพราวพุทธสโรโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศมาศนพคุณรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองก็เป็นประธานเป็นการประชุมข้าราชการครูในสังกัดทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตกว่า500คนเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะมอบนโยบายเรื่องการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็แน่นอนนะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรการศึกษาให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการทักษะแห่งอนาคตแล้วก็การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับผู้เรียนด้วยนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากดร.เวียระแข็งกสิการค่ะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้ออุดมการด้วยนะคะจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาค่ะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ด้วยแล้วก็ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์แล้วก็จิตวิญญาณความเป็นครูก็เป็นการพัฒนาครูยุคใหม่ให้เป็นครูที่มีกระดาษเป็นครูมืออาชีพนะคะคุณผู้ฟังมีคุณภาพแล้วก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบสูงสุดนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมครูนะคะผู้ปกครองนะคะกันเองแล้วก็ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าครูในยุคปัจจุบันก็ไม่ง่ายนะคะยุคก่อนก็ว่าไม่ง่ายแล้วนะคะยุคปัจจุบันก็น่าจะไม่ง่ายอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเปิดเขาเรียกเปิดเรียนกันแบบเต็มที่กันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพร้อมค่ะนักเรียนก็ต้องพร้อมนะคะครูก็ต้องพร้อมนะผู้ปกครองก็ต้องพร้อมกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้บุคลากรครูกันด้วยก็แล้วกันนะคะเอาล่ะวันนี้ข่าวสารกันในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนช่วงบ่ายๆนะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงนะช่วงหน้าก็เจอกับดีเจจินภัทรอ่ะรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังต่อแล้วก็พรุ่งนี้ช่วงเช้าๆนะคะจะเจอกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะช่วงเช้า2ชั่วโมงนะคะส่วนบ่ายนี้ไปแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0762340098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลแจ้งความ6โรงกลั่นประวิงเวลากักตุนน้ำมันพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7พบหลักฐานขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศส่วนกลุ่มการเมืองขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดพร้อมขยายผลทุกคดีทั้งกรณีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคดีปลอมปนน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงคลังชี้ GDP ไตรมาส 1/69 โต 2.8% สูงกว่าคาดการลงทุนเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 2.5%ได้มีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนที่ขยายตัว 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตระดับ2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีนายเอกนิติระบุว่าการลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการ BOI Fast Passที่ช่วยเร่งอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Moody's Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นจากระดับเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพส่วนการส่งออกในไตรมาส1ปี2569ที่ขยายตัว 17.8% นั้นมองว่าในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมานานดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อใช้เครื่องยนต์นี้ที่ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพในระยะยาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกสตช.สแกนเข้มภูเก็ตสมุยพัทยาและปายหลังพบหลายพื้นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนสูงนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพบอำเภอบางละมุงพัทยามีชาวต่างชาติ

0: รวมถือหุ้นสูงถึง 19,910 รายจังหวัดภูเก็ต 11,626 รายเกาะสมุย 8,213 รายเกาะพะงัน 2,381 รายและอำเภอหัวหิน 2,081 รายรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเช่นจังหวัดกระบี่พังงาและอำเภอปายเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะโนมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีพบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1 ล้านบาททั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสกัดธุรกิจโนมินีและการถือครองธุรกิจโดยอำพรางควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหเหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัด

ดูเหมือนว่าเพิ่งจะมีคอนเสิร์ตไปเมื่อวานนี้นี่เองนะฮะผมเชื่อว่าวง Peacemaker เองเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกวงหนึ่งที่หลายคนมีเพลงโปรดนะครับแล้วก็ชอบหลายๆเพลงของ Peacemaker เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงในรอบ20กว่าปีนะฮะในที่สุดก็มีคอนเสิร์ตนะครับซึ่งก็มีแกสรับเชิญพิเศษที่ขนกันมาเยอะมากๆนะเห็นในโซเชียลมีเดียนะมีป๊อปปองกูลกับโอ๊ตปราโมทนะฮะมาร้องเพลงแปลงน่ารักดีนะฮะไปฟังเอาเองนะครับแล้วก็มีจ๊ะนงพนีมีพี่ปูพงษ์สิทธิ์พี่จั๊กชวินนะฮะนะฮะหลายๆคนนะครับก็มาร่วมร้องแล้วก็มีคนบันเทิงเนี่ยเข้าไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ Peacemaker นะฮะเป็นการรียูเนียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรอบ20กว่าปีก็ฟินนะครับได้ฟังเพลงเพราะๆของ Peacemaker กันเยอะเลยนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ใจนะฮะแล้วก็ดอกไม้ในหัวใจของปนัดดาเรืองวุฒิด้วยนะครับบ่าย 2:20 นาทีได้เวลามาเซย์ไฮคุณผู้ฟังแล้วนะครับผมจินภัทรดูแลนะฮะบ่าย 2 จนถึง6โมงเย็นที่นี่อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะเลือกเพลงเพราะเข้ามาได้นะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตนะครับอากาศเย็นๆนะฮะฝนช่ำๆแต่ว่าตอนนี้หยุดไปละแต่ก็คงครึ้มๆเย็นๆอยู่นะฮะเหมือนกันหรือเปล่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างรายงานตัวกันหน่อยเร็ว

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะฮะนั่นก็คือ Toyota Hilux นั่นเองนะครับซึ่งทาง Toyota เองเนี่ยขอบคุณด้วยความเชื่อมั่นนะที่ทำให้ Hilux เนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้ก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษครับ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยโปรตัวนี้สำหรับลูกค้า Toyota ที่ซื้อ Hilux วันนี้นะฮะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือคุณผู้ฟังจะเลือกดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะฮะนอกจากนี้ Toyota ก็ห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนนะฮะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีไปเลยนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรีอีก33รายการแล้วก็มีของที่ระลึก Hilux Legend มอบให้ด้วยสิทธิพิเศษมากมายให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางนะครับคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบไปเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
0: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

0: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ถ้าจ

งานจากเคนดริกลามาร์และก็ซีซ่านี่คือลูเธอร์นะครับแล้วก็เพลงสุขสันต์วันคิดถึงจากบัสรวมไปถึง Risk It All ของ Bruno Mars ด้วยบ่าย2กับ41นาทีนะครับวันนี้วันที่18พฤษภาคมวันจันทร์นะฮะก็ถือว่าเป็นวันเปิดเทอมอย่างเป็นทางการวันแรกนะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เปิดชิมลางไปแล้ว2วันใช่ไหม14กับ15นะฮะแล้วก็หยุด16 17วันนี้เต็มรูปแบบเป็นไงบ้างนะครับเมื่อเช้านี้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตก็โพสต์ถามอยู่นะฮะว่าเปิดเทอมเป็นทางการวันแรกฝนตกรถติดตามสูตรเป็นยังไงกันบ้างเมื่อเช้านะฮะก็มีหลายคอมเมนต์นะฮะเข้ามาคุณนพดลบอกว่าติดหนักมากครับนะฮะจากสี่แยกสตรีภูเก็ตท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่บริเวณสี่แยกวัดโต๊ะแซะนะฮะโอ้โหอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนะสี่แยกวัดโต๊ะแซะสี่แยกวัดโต๊ะแซะวัดหลังศาลใช่ไหมเออน่าจะเส้นนั้นนะครับใช่ๆติดหนักจริงนะฮะอันนี้ตั้งแต่เมื่อเช้านะที่โพสต์ถามเอาไว้นะฮะคุณกันกนิษฐ์บอกว่าสั้นๆคำเดียวค่ะสาหัสเออคำนี้นี่แบบว่ามันครอบคลุมหมดทุกอย่างฝนตกรถติดน้ำท่วมครบศูนย์เออใช่น้ำท่วมด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้สักประมาณ7โมงใช่ไหมที่บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกโลตัสนะฮะก็มีน้ำท่วมขังรถก็ไปได้ช้าๆนะฮะคือไม่ถึงกับว่าไปไม่ได้เลยไปได้ช้าๆเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตเนี่ยเขาเก็บขยะนะฮะเพื่อเปิดทางระบายน้ำนะฮะเพราะว่าขยะนี้ไปอุดตันอยู่เต็มไปหมดเลยเมื่อเช้าสักประมาณ7โมงแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยสักประมาณเกือบบ่าย2นะฮะผมก็เข้ามาที่ทางลอดอุโมงค์โลตัสด้วยเหมือนกันนะฮะคือการจราจรคล่องตัวแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงทำความสะอาดอยู่นะฮะเพราะนั้นขับระมัดระวังด้วยนะครับคุณวิภาบอกว่าชุ่มฉ่ำเออใช่คุณวราวุฒิบอกว่าอะไรนะแถมยังมาทำถนนอีกอันนี้ก็จริงเนาะเปิดเทอมก็ยังมาทำถนนอีกนะฮะอันนี้ที่คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าใครอยากมีคอมเมนต์เพิ่มเติมก็เข้าไปเมนต์ได้นะหน้าเพจสมท.ที่ถามว่าเปิดเทอมเป็นทางการวันแรกนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเหลือการผจญภัยอีกรอบหนึ่งช่วงเย็นนะฮะช่วงไปรับเด็กๆนะครับจากโรงเรียนนะฮะอันนั้นจะคอมเมนต์เข้ามาอีกทีนึงก็ได้นะว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ต้องเดินทางขับรถขับราระมัดระวังนะฮะ

พลงช่างในเวอร์ชั่นของ Plus 1นะฮะบ่าย2กับ47นาทีอ่ะช่วงนี้โดยช็อปมาเนียนะฮะชวนไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่าครับช้อปปิ้งดินเน่านะฮะสำหรับใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตสักที1ใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยเลยนะฮะแต่ว่าทุกปัญหาจะหมดไปเมื่อคุณใช้ดินเน่านะซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับจะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะฮะถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยแล้วก็จะมีวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะฮะซึ่งการใช้งานง่ายมากๆครับคุณผู้ฟังใช้ดินเน่าขวดเดียวครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะผสมน้ำ 200-500 ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณในราคา

พียง699 699นะสนใจสั่งซื้อได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยได้เลยนะครับ

แบงค์ปิติครับร่วมงานกับไดโนฟินในเพลงบทสุดท้ายแล้วก็เพลง Water ของไทเลอร์ก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นชั่วโมงหน้าไทยรอลุ้นการรายงานชาร์ตมาฟังกันนะ MCOT Top 20 Hit ครั้งที่836หลังข่าวครับ

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินจากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ผลการพิจารณาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุทินเตรียมเปิดทำเนียบมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลวันที่21พฤษภาคมนี้เวลา8นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้กำหนดการจะมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐต่อด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจากนั้นจะมีการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคง3แนวทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน3หัวข้อได้แก่กลุ่ม1งานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลุ่มที่2เวิร์กช็อปแนวทางการยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอด

0: ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3คือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
15: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: MCAT Radio
1: บ่าย 3:08 นาทีนะฟังข่าวไปเรียบร้อยกลับมาลุยกับการรายงานชาร์ตกันนะฮะ MCAT Top 20 Hit ครั้งนี้เป็นครั้งที่836ครับเก็บคะแนนตั้งแต่วันที่10จนถึง16พฤษภาคม1สัปดาห์เต็มที่คุณผู้ฟังส่งคะแนนเข้ามานะฮะในช่องทาง Inbox นะฮะแล้วก็ร่วมสนุกเล่นเกมกันนะครับรวมไปถึงไปตอบคอมเมนต์นะฮะที่ DJ ชายเขาตั้งท็อปปิกเอาไว้นะครับก็จะเป็นคะแนน Request ทั้งหมดนะฮะอีกโซนหนึ่งเป็นคะแนนแอป

0: เพลงนะครับดีเจทุกช่วงเปิดเพลงไหนออกอากาศไปเป็นคะแนน AirPlay ทั้งหมดเอา2ส่วนมารวมกันนะ Request กับ AirPlay นะครับอ่ะตอนนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าอันดับที่20ในสัปดาห์นี้เพลงนี้ On Chart มา13วีคแล้วครับและเคยพีคไปถึง Top 5ที่อันดับ4มาแล้วครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits This is Number 20

ิลกินนะฮะกับเพลงใครจะรู้ครับเพลงนี้สัปดาห์นี้ตกจาก18ลงมา20ออนชาร์ตมา13วีคนะฮะก็ประมาณ3เดือนเสร็จแล้วสำหรับเพลงนี้นะฮะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังครับว่าอย่างน้อยเพลงนี้ก็เคยไปสัมผัสถึงท็อป5ที่อันดับ4มาแล้วนะครับออนชาร์ตมายาวนานอยู่นะสำหรับใครจะรู้ของบิลกินนะครับผ่านไปเรียบร้อยอันดับที่20นะฮะไปต่อที่อันดับ19เพลงนี้ก็ตกลงมาเช่นเดียวกันออนชาร์ตมา4เดือนพอดีเลย16วี

0: ธอครับใจอยู่ได้ Only You ครับของ Offroad กันตะพลนะฮะเพลงนี้เคยพีคอันดับที่7 2 วีคติดต่อกันสัปดาห์นี้จาก14ลงมา19นะฮะออนชาร์ตมา4เดือนพอดีเลย16วีคสำหรับเพลงน่ารักเพลงนี้นะครับบ่าย3 17นาทีก่อนจะไปต่ออันดับที่18เนี่ยวันนี้มีเพลงใหม่ของ December 10มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะ7หนุ่มจากเกาะอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาแฟนมีทแอนด์กรีทนะฮะที่ประเทศไทยแล้วนะฮะสักประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่สยามสแควร์ไม่แน่ใจว่าตอนที่หนุ่มๆเข้ามาโชว์เคสที่สยามสแควร์นี่มีใครได้ไปดูบ้างนะฮะตอนนั้นก็เอาเพลง Run My Way ใช่ไหมมาร้องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแจ้งเกิดจากเพลง Bye Bye Bye นะฮะที่เอาเพลงของ NSYNC เนี่ยมา cover นะครับหลายคนก็ได้เห็นการเปิดตัวนะฮะจากเพลงนั้นแล้วก็ชอบเลยนะครับแล้วก็มีซิงเกิลมาก่อนหน้านี้นะฮะอีกเพลงนึงรู้สึกจะเป็นเพลง Angel ใช่ไหมฮะเป็นซิงเกิลที่2นะฮะซึ่งก็ฮิตทั้ง2เพลงทั้ง Run My Way แล้วก็ Angel นะครับและนี่เป็นซิงเกิลที่3ของพวกเขาแล้ว December 10กับเพลงนี้ Infinity 123อ่ะไปฟังเพลงนี้พร้อมกันนะฮะแนะนำเป็น Mcot New Release นะครับ
1: Mcot Radio New Release

นอกจากทำนองเพลงจะน่ารักแล้วนะฮะความหมายของเพลงนี้ Infinity 123ของ December 10ก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเคยไหมเวลาที่เราไปเจอใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้ใช่เลยมันโดนหน้าอกข้างซ้ายทำนองนั้นนะจนทำให้เราเนี่ยมองโลกสวยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเติมเต็มชีวิตแล้วก็ทำให้เชื่อว่ามันยังมีความสวยงามและความหวังอยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะเคยผิดหวังหรืออาจจะเคยอกหักมาก่อนแต่มาเจอคนนี้แม่มันใช่เลยนะฮะซึ่งในเพลงนะครับ Infinity นะฮะ123เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาที่เรารักใครสักคนเนี่ยเราจะเห็นคนคนนั้นอยู่ในความคิดเราตลอดเวลาถ้าถามว่าเหตุผลทำไมอ่ะทำไมถึงชอบคนนี้ทำไมคนนี้มันใช่เลยเนี่ยนะครับมันนับไม่หมดนะฮะตั้งแต่1 2 3ไปจนถึง infinity นะฮะคือเปรียบว่าเหตุผลมากมายไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะมันหาเหตุผลไม่ได้มันเยอะไปหมดเลยที่ทำให้คนนี้มันโดนใจน่ารักดีเนาะเออนะฮะอีกหนึ่งเพลงของ December 10นะฮะถ้าชอบ infinity 1 2 3ก็ขอเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้แนะนำอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะบ่าย3กับ22นาทีครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ18เนี่ยฝากคุณผู้ฟังไว้กับช็อปมาเนียนะฮะใครที่กำลังออกจากบ้านแต่เช้ากลับมาก็มืดค่ำนะฮะบ้านบางหลังก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีแต่ลูกหลานตัวเล็กๆนะฮะเอ๊ะแบบนี้จะฝากบ้านไว้กับใครวันนี้แนะนำนะฮะมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับกล้องจอปิดที่ติดเองได้ครับไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยครับแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้ครับจะอยู่ที่ทำงานไปเดินตลาดหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยเปิดดูได้หมดแถมระดับชัดสูงถึง 4K แล้วก็ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดครับกลางวันกลางคืนจับภาพได้หมดแล้วก็มีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุณผู้ฟังคุยวิดีโอคอลครับจะถามลูกหลานจะส่องดูผู้สูงวัยอันเนี้ยไม่สะดุดเลยทั้งหมดนี้ทำง่ายๆผ่านมือถือเลยนะครับคิดว่าจะหมดแล้วใช่ไหมฮะยังไม่หมดครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเขายังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นลง75องศาก็คือไม่ต้องติดหลายตัวครับตัวเดียวดูได้รอบบ้านเลยนะฮะแล้วก็กล้องนี้เนี่ยนะยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นมาทันทีนะครับคุณผู้ฟังจะซื้อไปติดในบ้านสบายๆเลยครับหรือว่าติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66แม้จะหลังคาอันนี้ก็เอาอยู่เลยนะฮะตัวกล้องเนี่ยรองรับเมมได้ถึง128 GB คือบันทึกได้ยาวๆ30วันทั้งหมดนี้จ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทคือราคานี้ได้ไป2ตัวนะฮะสนใจสั่งซื้อโทรเลย02 114 39

0: 990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับมาต่อกันเลยที่อันดับ18นะฮะเพลงนี้เป็น New Entry ครับเข้าชาร์ตมาเป็นสัปดาห์แรก
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 18

งานของน้องทิกเกอร์นะเพลงนี้ชื่อเพลงต้องโทษเธอนะฮะเพิ่งจะแนะนำไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้ก็เข้าชาร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น New Entry อันดับที่18เข้าชาร์ตมาเป็นสัปดาห์แรกนะสำหรับเพลงต้องโทษเธอของทิกเกอร์นะฮะน่ารักดีนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้านะฮะ MCOT Top 20 Hit ครั้งที่836อันดับที่17รออยู่นะฮะมาลุ้นกับการรายงานชาร์ตด้วยกันจนถึงโน่นเลย6โมงเย็นที่นี่อสมทภูเก็ตนะครับ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: 101.5 Mcut Radio
1: บ่าย3กับ31นาทีนะดูเหมือนว่าจะพบกลุ่มฝนนะครับเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักบ่าย3โมงครึ่งนะฮะเมื่อสัก 2-3 นาทีที่ผ่านมานี้นี่เองนะฮะมีภาพเรดาร์บอกว่ากลุ่มฝนนะฮะกำลังจะเข้าภูเก็ตหรือว่าตอนนี้ตกแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้แถวอสมทเนี่ยเริ่มจะมืดคลึ้มแล้วนะฮะระมัดระวังกันด้วยนะครับในเรื่องของการขับรถเพราะว่าไม่ใช่มาเฉพาะฝนนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยลมก็แรงด้วยนะฮะแอบห่วงเรื่องของลมด้วยเหมือนกันและยิ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเลิกเรียนแล้วด้วยใช่ไหมตามสูตรอีกแล้วนะครับเลิกเรียนฝนตกรถติดอีกแล้วนะฮะยังไงก็ใจเย็นๆแล้วก็ฟังการรายงานชาร์ตที่นี่นะครับตอนนี้เราไปกันต่อที่อันดับ17นะฮะเพลงนี้ออนชาร์ตมาเดือนหนึ่งพอดีครับ
2: Mcut Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 17

0: ตั้งแต่โคเชล่ามาเพลงนี้ก็ยังฮิตไม่เลิกเลยนะฮะในชาร์ตของเรานี่ออนมาครบเดือนหนึ่งพอดีครับ4วีคสัปดาห์นี้ลงมาหน่อยเดียวจาก16ลงมา17ครับเอ็นนี่มาร่วมงานกับลิซ่ากับเพลงนี้ Bad Angel นั่นเองนะครับก็ต้องลุ้นดูนะฮะว่าจะขยับสูงกว่าอันดับที่16ที่เคยพีคสุดได้หรือไม่อยู่ที่คุณผู้ฟังนั่นเองนะครับเราไปต่อกันที่อันดับ16ต่อเลยนะฮะเพลงนี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนจะอยู่ในอันดับทางลงเพราะว่าตกจาก16ลงมา19นะฮะโอ้โหลงมาเกือบจะท้ายๆเลยนะฮะแต่สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับยังมีแรงขยับกลับนะฮะจาก19กลับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่16นะฮะนี่ก็คือเพลงของ BTS ครับ
1: M-God Radio Top 20 Hits Top 20 Hits This is number 16

Swim นะจาก BTS นั่นเองครับสัปดาห์นี้ขยับจาก19ขึ้นมา16ยังมีแรงฮึดอยู่นะออนชาร์ตมา2เดือนพอดีครับ8 week และเพลงนี้เคยพีคสุดไปถึงอันดับ8มาแล้วสำหรับ Swim ของ BTS พูดถึง Swim พูดถึงการว่ายน้ำแล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดเองทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันก็ประกาศปิดเกาะเรียบร้อยนะฮะอดว่ายน้ำแล้วนะครับเพราะว่าปิดฤดูการท่องเที่ยวประจำปีนะฮะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง14ตุลาคมนะครับโอ้โหปิดยาวหลายเดือนเลยนะฮะเพราะว่าทะเลปะการังชายหาดเนี่ยมันจะต้องพักฟื้นแล้วก็ฟื้นฟูตามธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นก็เจอกันใหม่ช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะฮะหลัง14ตุลาคมนะครับแต่ว่าช่วงตุลาก็ดีนะฮะก็ต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศอีกนิดนึงนะถ้าอยากโชว์ๆจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณพฤศจิกายนเป็นต้นไปอันเนี้ยน่าจะไม่มีฝนแล้วนะครับอ่ะพูดถึงฝนลงนะฮะมาจริงๆด้วยแล้วก็ลมแรงด้วยนะฮะตอนนี้แถวๆอสมทหน้าอสมทถนนแม่หลวง4แยกเขารังนะฮะเส้นเนี้ยตกหนักเลยนะครับอ่ะขับรถกันดีๆด้วยนะครับบ่าย3กับ39นาทีครับก่อนที่เราจะไปต่อที่อันดับ15เนี่ยวันนี้มี

0: พลงใหม่ของเกรซี่อับรามส์มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีเพลงฮิตนะครับเธอปล่อยอัลบั้มออกมาทั้งหมด2ชุดแล้วนะนะฮะโดยเฉพาะเพลงที่หลายคนรู้จักกันดี That's So True นะโอ้โหเพลงนั้นนี่ดังมากนะฮะเคยขึ้นไปถึงท็อป10ของ Billboard Hot 100ด้วยนะฮะก็กลายเป็นเพลงแรกของ Gracie Abrams นะฮะที่ทะลุเข้าสู่ท็อป10ได้สำเร็จนะฮะหลังจากนั้นเธอก็มีอัลบั้มชุดที่2ตามมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเพลงพีคเหมือนกับเพลง That's So True ก็ตามแต่ว่าแต่ละอัลบั้มก็ถือว่าขายดีมากตอนนี้อัลบั้มเต็มชุดที่3เธอปล่อยมาแล้วนะครับเป็นอัลบั้มเต็มที่ห่างหายจากชุดที่แล้วเนี่ยถึง2ปีนะฮะเธอกลับมาพร้อมกับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็อัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าใช้ชื่อว่า Daughter From Hell ชื่ออัลบั้มนะฮะและเธอเองก็ยังคงแต่งเพลงเองเหมือนเดิมนะครับนี่คือซิงเกิลแรกนะฮะที่เธอเลือกมาแล้วว่าจะเอาเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกนะฮะในอัลบั้มชุดที่3นะครับเพลงนี้ชื่อเพลง Hit The Wall นะฮะ Hit The Wall นะครับก็คือการชนกำแพงในเนื้อเพลงเนี่ยนะครับมันจะพูดถึงคนที่กำลังต่อสู้กับสภาพจิตใจที่มันแบบว่าเปราะบางมากๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพังก็คือควบคุมชีวิตหรือว่าความรู้สึกไม่ได้เหมือนกับชนกำแพง hit the wall ซ้ำอะไรทำนองนั้นนะฮะคืออยากจะดีขึ้นอยากจะมั่นคงอยากจะรักษาความสัมพันธ์ของความรักเอาไว้แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาที่แก้ยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเพลงนี้จะเป็นการสื่อถึงความสับสนเหนื่อยด้วยนะฮะกลัวว่าจะทำให้คนที่รักเนี่ยต้องเจ็บไปด้วยนะฮะเหมือนกับพยายามปิดกั้นตัวเองทั้งนี้ลึกแล้วก็อยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆนะฮะเพราะฉะนั้นฟังแล้วมันก็น่าจะหนักหนาสาหัสเหมือนวงจรชีวิตที่มันพังซ้ำเดิมๆอะไรทำนองนั้นนะฮะชื่อเพลง Hit The Wall นะฮะงานล่าสุดจาก Gracie Abrams นะไปฟังเพลงนี้พร้อมกันแนะนำเป็น MCOT New Release นะครับ
1: MCOT Radio New Release